0: หลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: กลับมาเจอกันนะคะเวลาของ Green News กับตินสุทินาทองชื่นประธานาธิบดีปราโบโวซูเบนโตผู้นำของอินโดนีเซียมีคำสั่งปลดดาดานฮินดายาน่าผู้อำนวยการสำนักงานโภชนาการแห่งชาติออกจากตำแหน่งผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันฟรีของรัฐบาลเนื่องจากขาดวินัยในการควบคุมธรรมาภิบาลและการรักษามาตรฐานคุณภาพอาหารอย่างร้ายแรงค่ะโดยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเกิดปัญหาอื้อฉาวขึ้นอย่างรุนแรงกับโครงการนี้จากสถิตินะคะจนถึงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีเด็กนักเรียนที่กินอาหารจากโครงการนี้มีอาการท้องเสียแล้วก็อาหารเป็นพิษสะสมสูงถึง 33,000 รายค่ะในจำนวนนี้มีอาการรุนแรงต้องเข้าโรงพยาบาลมากกว่า600คนขณะที่หน่วยงานจับตาการทุจริตก็ได้ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตแห่งชาติบอกว่าพบความไม่โปร่งใสแล้วก็งบประมาณผิดปกติสูงถึงเกือบ50ล้านดอลลาร์สหรัฐในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างใบรับรองฮาลาลค่ะเดี๋ยวรอบหน้าเราเจอกันนะคุณผู้ฟัง 8:00 น.ติดตามกันต่อ
0: Green News โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมสเลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคโตซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่7-Elevenและห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
1: ฮัลโหลสวัสดีวันศุกร์สวัสดีอ้อมด้วยครับ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคุณแอนสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: ครับผมวันนี้อ้อมใส่ขาสั้นนะฮะทุกคน
2: ไม่ถึงขาอ้อมสั้น
1: สั้นมากเป็นฮอตแพนท์เลยล้อเล่นล้อเล่น
2: เนี่ยตัวเนี่ยโบเคยเห็นคนอะไรเขาเป็นกับคนอื่นไหมที่โบอยู่มาทุกวันอ
1: ่
2: ะ
1: เธอให้ฉันพูดว่าพี่อ้อยใส่ขาสั้นฮอตแพนท์เหรอ
2: ในเมื่อมันไม่ใช่ความจริงเธอก็พูดได้หมดกับใครก็ได
1: ้แต่ถ้าเป็นหนิงปณิตาเราก็ไม่ตื่นเต้นไง
2: อ๋อเล่นเฉพาะบุคคล
1: ถูกเล่นเป็นเธอเท่านั้นแหละ
2: ฉันน่ะนะเป็นเหยื่อของเธอตลอดอ่ะ
1: โอ้โหใช้คำนี้เลย
2: โอ้โหไงดูดีว่
1: าใช้คำนี้เลยเหรอ
2: ฉันเป็นเหยื่อของเขาค่ะอย่างเงี้ย
1: อยู่ดีๆเขาก็หักมุมเห็นไหม
2: เออจันทร์หน้าเราเจอกันนะฉันขอสลับกันน้องหมิง
1: อ๋อเหรอโอเคได้สิไม่มีปัญหา
2: เขาไปทำบุญวันเกิดไง
1: โอเคได้เลย
2: ยังไม่ได้ทำบุญวันเกิดเลยมันเพราะเรื่องเนี่ยวันที่11ที่แล้วอะ
1: อะไรก็ได้อยากทำอะไรก็ทำเถอะ
2: โอ้โหอยู่ๆก็ใจดี
1: ฉันมันก็เป็นแค่ของตายที่อยู่ตรงนี้ทุกวัน
2: เธอต้องตายอยู่ตรงนี้แหละเพราะเธอประหลาดอยู่ตรงนี้เธอไม่ตายจริงไม่ได้โบคงแบบนี่คนสูงวัยเขาคุยอะไรกันนะคะ
1: ใครอยากมาก็มา
2: น่ะน่ะดูยังไม
1: ่อยากสลับอะไรก็ไปสลับกันเองฉันก็แค่ตั้งรับแค่นั้นแหละ
2: แหมอย่าให้พูดต่อนะ อ่ะเริ่มเดือนไหนอ่ะเราจะออนไลน
1: ์หยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุด
2: เดือนไหนหยุดกี่วันนะ
1: เราอยู่กับปัจจุบันขณะ
2: เอ๊ะสิ
1: เขาจะให้โบเราถ้าอยู่กับปัจจุบัน
2: เดี๋ยวปัดเอาหนอนแมลงมาวางไว้อยู่ในขาเลยเนี่ยข่าว
1: นี่ไม่ทายแล้วทำไมเธอเลือกอะไรน่าเกียดเงี้ย
2: ไม่เนี่ยพอเปิดมาใช่ป่ะทีแรกฉันมองไกลๆฉันนึกว่าซูชิเออห้ามกินซูชิช่วงนี้ฉันยังเข้าใจ
1: ไม่ใช่เลยอยู่ดีๆว่าข่าวแรกนะอยู่ดีเขาเข้ามาแปะไว้
2: ไม่ใช่อ้อมเขาแปะเอาไว้รู้ฟัง
1: บอกว่ากระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาเผยแพร่ยืนยันการตรวจพบตัวอ่อนหนอนแมลงวันกินเนื้
2: อ
1: บริเวณสะดือลูกวัวอายุ3สัปดาห์ทำไมมันเป็นเรื่องผิดปกติหรอมันไม่ควรมี
2: มันเกิดขึ้นได้แต่ถ้ามันมีมันแปลว่ามันเริ่มมีโรคเข้ามาที่จะต้องนัดเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าคนต้องกินวัวต่อถูกไห
1: ม
2: หนอนน่ะมากินวัวแต่อะไรที่ทำให้หนอนอยู่เฉยๆหนอนมากินวัวได้อย่างไรถ้าวัวยังไม่มีสภาวะเน่าเสียการที่มีสิ่งมีชีวิตเล็กๆอยู่บนตัวคนที่ยังไม่เสียชีวิตหรือสิ่งมีชีวิตใหญ่ที่ยังไม่เสียชีวิตอ่ะมันปลาแหลกแปลกเนื้อตรงนั้นต้องเน่าอ
1: ่
2: ะ
1: อ่ะอยู่ห่างจากพรมแดนเม็กซิโก84กิโลเมตรนะครับนี่ถือเป็นครั้งแรกเลยที่พบหนอนแมลงวันกินเนื้อในสหรัฐอเมริกาเป็นครั้งแรกตั้งแต่1966โอ้ยก่อนเราเกิดนานเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไม่นานมากหรอก
1: ก็นานนะ
2: 10ปีอ่ะเรา
1: เออนานอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะแต่ว่าก็เขาก็พูดว่ามันก็น่ากลัวแหละเพราะว่าถ้ามันควบคุมไม่อยู่ ใช่ไหมแต่ว่าทันทีนะฮะวิธีการป้องกันการระบาดเห็นป่ะผมชอบทั้งเลยอ่ะเขาไม่ได้รายงานแล้วจบไปเฉยๆนะ
2: เขามีโปรโตคอลแล้วเขามีการพูดถึงว่าเจอแล้ว
1: เออ
2: และ1และ2และ3 4และ5 6 7และ8
1: พักได้ คือเขาจะบอกด้วยว่าแล้วเขาจะทำยังไงแล้ววิธีการแก้ไขเขาผมก็รู้สึกว่าฟังดูดีนะ
2: เช่น
1: เขาบอกเลยว่าวิธีการแก้ไขนะตอนนี้คือสหรัฐอเมริการ่วมมือกับรัฐเท็กซัสกำหนดเขตกักกันในระยะ20กิโลเมตรทั้งหมดตีวงเลยและปล่อยหนอนแมลงวันเป็นหมันหลายล้านตัวลงสู่ระบบนิเวศ
2: คนหัวลุกคำว่าหลายล้านตัว
1: เพื่อให้หนอนแมลงวันเหล่านั้นน่ะไปยับยั้งการขยายพันธุ์นี่คือวิทยาศาสตร์นะไปทำให้หนอนตัวอื่นๆเป็นหมันด้วยเฮ้ยมันดู
2: ส่งหมันไปเป็นหมัน
1: มันดู
2: มีหลักการ
1: มันดูมีหลักการดีอ่ะ
2: มันดูมีหลักการมีขั้นตอน1 2และ3จริงๆนะ
1: ผมเคยเจอหนอนลักษณะแบบนี้เลยอ่ะตอนเด็กๆเลย
2: ไม่ได้เจอที่ตัวนะ
1: ไม่ได้เจอฮะมันยังเป็นความทรงจำผมจนถึงนี้เลยฮะ
2: ย
1: ัง
2: ไง
1: ในห้องน้ำตัวเอง
2: อ
1: ้อมหนึ่งฝูงณวันหนึ่งผมไม่เข้าใจจนถึงนี้มันมาได้ไงนะฮะ
2: มันอาจจะมีสิ่งมีชีวิตอย่างแมลงวัน
1: อ
2: ่ะ
1: อันเข้าห้องน้ำฮะแล้วก็ผมนั่งอยู่บนโถอ่ะโถนะแล้วก็โถของผมข้างหน้าผมปูพร
2: ม
1: อืม แล้วผมก็นั่งอยู่แล้วผมก็เห็นหนอนหน้าตาแบบในข่าวนี่เลยฮะค่อยๆกระดึบออกมา1ตัวผมว่าอุ๊ยแต่มันตัวเล็กมากแล้วมันสีขาวแล้วมันช้ามากเราเลยไม่กลัวแล้วมันไม่มีขาถ้ามีขาเยอะๆผมก็จะกลัวนิดหน่อย
2: แต่มัน กําลัง
1: กระดึดกระดึดกระดึดอยู่ผมก็อุ๊ยเราก็หยิบทิชชู่มาเด็กระดับน่าจะม.1 ม.2 ตอนนี้แหละเอาทิชชู่มาแล้วหยิบปึ๊บมาอีกตัวปึ๊บมาอีกตัวปึ๊บเฮ้ยผมก็เลยยกพรมขึ้นเจอ1ฝูง อยู่ข้างใต้พรมซึ่งมันไม่มีอาหารอะไรตรงนั้นไง
2: มันอาจจะย่อยไปแล้วค่ะเพราะว่า
1: ผมจนถึงตอนนี้ผมยังไม่เข้าใจที่มามาเลยผมเก็บทุกตัวลงชักโครกผมไม่ฆ่ามันด้วยนะจริงๆมันอาจจะไม่ตายก็ได้
2: นั่นเรียกว่าตายแล้วค่ะการเก็บทุกตัวลงชักโครกน้ำซัดหนอนลงไปในหลุมน้ำขนาดนั้นไม่น่าจะเหลือชีวิต
1: แต่
2: ไม่เขาเรียกว่าไม่ตายคามือ
1: ก็คงเป็นใครก็คงทำอย่างผมมั้ง
2: เพราะว่าหนอนไง
1: เป็นเธอจะทำยังไงเธอจะไปใส่มันที่ไหนแล้วใส่ถังขยะเดี๋ยวมันก็บังเกิดไง
2: ใช่ถ้าใส่ถังขยะมันจะแปลงร่างเป็นอะไรเราตอบไม่ได้
1: นั่นแหละลูกบายบายแต่ก็ไม่รู้บางพวกนี้บางทีมสะเทือนน้ำสะเทือนบกมากนะเธอ
2: ก็พอจะเข้าใจแต่มันยังเราอาจจะเคยเกิดมันอยู่ในหลุม
1: เคยเห็นมันสาบไหมว่ามันอยู่ในน้ำอ่ะใต้น้ำมันยังเดินได้เลยอ่ะ
2: ฉันรู้สิเธอเพราะฉันเดินถนนนี้ฉันเห็นมันแหวกว่ายตีคู่เวลาน้ำท่วมมากับฉันมันเหมือนจะแบบมาแล้วนะแล้วเราก็ต้องคิดว่ามันจะเกาะขาหรือมันจะบินขึ้นหน้าอันนั้นคือ
1: ถ้าโลกนี้เกิดอะไรขึ้นไม่ว่าจะเป็นดาวหางมาพุ่งชนดาวเคราะห์มาพุ่งชนสงครามโลกอะไรเกิดฉันว่าแมงสาบรอดเธอเชื่อใช่ไหม
2: ก็มันรอดมากว่าใครอยู่ทุกวันทุกวันนี้
1: จริงๆฉันว่ามันไม่ตาย
2: นางคือสัตว์เก่าแก่นะคะนางคือสัตว์เก่าแก่คุณผู้ฟังบอกบ่อยตัวอ่อนเป็นหมันเหมือนการจัดการยุงของสิงคโปร์ค่ะคุณผู้ฟังบอกอย่างนั้นนะคะซึ่งพอเห็นข่าวหนอนเนี่ยรู้ความนึกถึงอะไรเมื่อวานเพิ่งไปอ่านเจอใน Twitter อะไรสักอย่างนึงบอกว่ามีข่าวว่าทางการของเกาหลีใต้จับกลุ่มผู้ชายคนหนึ่งไปเป็นทหารเขาขังภรรยาไว้ขังภรรยาแบบไม่ให้ไปไหนอ่ะจนภรรยาติดเตียงขังนะไม่ให้ทานอาหารไม่ให้อะไรติดเตียงจนเนื้อเน่าและเนื้อเน่านั้นมีหนอนอ่ะ
1: โอ้ my
2: คือปกติอ่ะเขาจะต้องบอกว่าคนเราจะต้องเสียชีวิตก่อนหนอนจึงมาพอเสียชีวิตใช่ไหมฮะมแมลงมาตอมแล้วเอาไข่มาวางใช่ไห
1: ม
2: แล้วก็เป็นอาหารไปเป็นวงจรฮะแต่อันเนี้ยเนื้อน่าจะเน่าจนมีหนอนเกิดเขาบอกเยอะมากตำรวจบอกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนแล้วผู้ชายบอกว่าไม่รู้เรื่อง
1: แย่นะจริงๆนะ
2: น่าจะมีปัญหา
1: เนี่ยเลือกคู่ผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะ
2: ตอนเลือกวันแรกไม่มีใครรู้ป่ะเธอก็เห็นตั้งกี่คนตอนเลือกวันแรกก็ไม่ได้รู
1: ้ก็เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้เวลานานไงก่อนจะตัดสินใจไปร่วมหอลงๆกับใครสักคนหนึ่งผมว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ในชีวิตมากเลยนะอ้อม
2: ใหญ่
1: เข้าใจไหมอ้อม
2: น่ากลัวเขาจะไม่เขากำลังบอกอะไรพี่วะเขาย้ำคำว่าเข้าใจไหมอ้อม
1: มองหน้าฉันนะแล้วฉันจะพูดว่ากี่ครั้งแล้ว
2: อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นาอ้าวว่าอะไรกันเนี่ย อยู่ๆเขาก็เอามีดมาปักเข้าข้างหลังอ้อมอีกแล้ว นี่เลย ไม่เป็นไร
1: ช้าๆจริงๆเรื่องแบบนี้ช้าๆ
2: ได้พระเล่มหักจริงๆเด็กๆท่านช้าๆได้พระเล่มงาม
1: จริ งๆนะครับเรื่องพวกนี้ช้าๆ
2: ไม่ต้องรีบ
1: ช้ามากๆไรเลยอ่ะ
2: คือมันเราต้องฝึกอยู่คนเดียวให้เป็นก่อนอะ พอเราอยู่คนเดียวเป็นนะมันมีคนเข้ามาเสริมแล้วถ้าเขาจะเดินออกไปเราจะไม่ค่อยเครียด
1: เพราะมันก็มีหลายๆคนที่เราคิดว่าเฮ้ยดีจนอยู่วันนึงอะอ้าวเฮ้ยไม่ดีนี่หว่า
2: อย่าเรียกว่าไม่ดีเลยเดี๋ยวจะดูไม่ดี
1: ไม่ใช่อย่างที่คิดนี่หว่าม
2: ันมีการเปลี่ยนแปลงแต่กับกันเขาอาจจะเห็นอย่างนั้นกับเราเหมือนกันนะเอ้าเฮ้ยพี่ก็เคยดูปกติดีอยู่หลังๆไม่ที่ดูประหลาดเงี้ยพี่อั๋นคะเงี้ย
1: ค่ะอ่ะมาเมื่อวานติดค้างไว้เรื่องนี้นะกระโดดข้ามไปก่อนเลยนะครับมีคนถามว่า
2: คุณพนัสเป็นสัตว์อะไรเหรอ
1: บ้าเหรออะไร
2: อ้าวเธอพูดเรื่องอะไรประกันสังคมป่ะ
1: เออ
2: ไม่เพราะว่าประกันสังคมอ่ะเมื่อวานคุณพนัสอ่ะแทบจะเป็นมีมในทุกจุดแล้วเขาไปออกรายการพี่ยุทธใช่ไหม
1: เธออย่าทำเป็นตลกเผลอๆเขาชนะ
2: ไม่ได้ว่าไม่ได้ตลกแต่หมายถึงว่าเขาว่าบอกว่าเมื่อวานเขาอย่างเงี้ยเมื่อวานเขาเป็นอินทรีย์ไม่ใช่เหยี่ยว
1: อ๋อเหรอ
2: เมื่อวานเป็นอินทรีย์ไม่ใช่เหยี่ยวเพราะอะไรก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลแล้วก็มันไม่กินของเหลือมันมีไฮยีน่าเข้ามาเกี่ยวคือมันมีสัตว์หลายตัวเข้ามาวานในกระนาห้องนี่แหละถามว่าสรุปพี่เขาเป็นตัวอะไรเพราะว่าเมื่อวานเช้าที่เราคุยกันพี่เขาเป็นสิงโตใช่ไห
1: ม
2: พอตกสายเขาไปคุยเขาเป็นอินทรีย์อะไรอย่างเงี้ยตกลงพี่เขาเป็นตัวไหน
1: ก็แล้วแต่สิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาเชื่อสิ่งที่เขาคิดและสิ่งที่เขาบอกว่าเขาจะทำไม่ได้มีอะไรผิดกฎหมายนะครับแต่สิ่งที่ใครที่เห็นด้วยก็ไปเลือกเขาใครที่ไม่เห็นด้วยก็สามารถไม่เลือกเขาได้เหมือนกันนะครับที่ผ่านมาผมเชื่อว่าเราส่วนใหญ่ไม่เคยเลือกหรือเปล่าอ่ะ
2: ยอมรับมันตรงๆอ่ะ
1: ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์และเลือกพื้นที่ประสงค์ไปใช้สิทธิ์ได้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ ก็การเลือกครั้งนี้ถามว่ามันคืออะไรก็คือผู้ประกันตนและนายจ้างทั่วประเทศสำนักงานประกันสังคมนะครับตอนนี้เขาเปิดลงทะเบียนให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมประจำปี2019นะครับเริ่มตั้งแต่1มิถุนายนแปลว่าเริ่มแล้วนะฮะพร้อมแนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบคุณสมบัติรวมถึงเตรียมความพร้อมในการใช้สิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์นะครับการกำหนดการเลือกตั้งคืออาทิตย์ที่27กันยา
2: ค่ะ
1: ผมว่าเราควรปรีมาร์กกันไว้แล้วเตือนกันหน่อย
2: ค่ะ
1: นะครับช่วยกันนิดหนึ่งนะฮะ
2: ค่ะ
1: ไปที่ดำเนินการได้ผ่านแอปพลิเคชันคือ SSO Plus
2: ค่ะ
1: ซึ่งถ้าใครมีประกันสังคมอยู่แล้วน่าจะมีแอปนี้กัน SSO Plus
2: ลงชื่อนะ
1: แล้วก็ระบบ e-self service นะครับบนเว็บไซต์ประกันสังคมคือ www.sso.go.th นะครับซึ่งนายจ้างสามารถดำเนินการผ่านระบบ e-service บนเว็บไซต์เดียวกัน
2: ค
1: ่
2: ะ
1: สรุปให้2 อย่าง SSO Plus เป็นแอปแล้ว www.sso.go.th ระหว่างนี้ไปตรวจกันก่อนว่าสิทธิ์ของเราพร้อมเราขาดเราเกินอะไรยังไงบ้างนะครับเพื่อที่วันที่27กันยาจะได้ไม่งงว่าอ้าวฉันลงไม่ได้เหรอทำไมล่ะนะครับมันจะได้มีเวลาณตอนนี้นะครับก็เปิดให้ลงทะเบียนในการใช้สิทธิ์นะครับคือ1มิถุนาถึง15กรกฎา
2: คมค่ะ
1: ฉันสงสัยนะถ้าจะใช้สิทธิ์ทำไมต้องลงทะเบียนว่าจะใช้สิทธิ์
2: จะได้รู้มั้งว่าเขาจะได้นับถูก ว่ามีคนเตรียมที่จะไปลงคะแนนเป็น
1: เปิดให้นายจ้างและผู้ประกันตนลงทะเบียนใช้สิทธิ์เอ้าถ้าจะใช้สิทธิ์ทำไมต้องลงทะเบียนใช้สิทธิ์ทำไมไม่ให้สิทธิ์ไปเลยล่ะ
2: มันไม่ได้ไปเดินไปเลือกไง
1: อ๋อเหรอ
2: มันคิดว่าอย่างนั้นมั้งไม่รู้แล้ว
1: เอาเถอะเขาให้ทำอย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วกัน1มิถุนายนถึง15กรกฎาคมนะครับระหว่างนี้ลองเข้าไปดูนะฮะสองช่องทางครับผม
2: ก็เหมือนกันทุกการเลือกตั้งอ่ะชอบใครก็เลือกคนนั้นใครที่ถูกใจเราเราก็เลือกคนนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: ถ้าบังเอิญบ้านอยู่ใกล้จะไปสำนักงานประกันสังคมที่จังหวัดหรือสาขาก็ได้นะฮะก็1ถึง30มิถุนายนนะครับถ้าจะไปที่ออฟฟิศก็เลยนะครับ
2: ท้องร้องอ่ะ
1: เออจริง
2: ของใคร
1: ของฉันเอง
2: หรือของฉัน
1: ไม่เมื่อเช้ากินเยอะ
2: โบแบบที่เขาอ่านข่าวอะไรกัน
1: เมื่อคืนหิวมากเลยอ่ะ
2: แล้วถ้ากินอะไร
1: ไม่กินร
2: ู้
1: สึกอ้วนไปหาหมอแล้วหมอบอกว่าคุณอันหลังคอนี่หนาพอกเลย
2: หมอสนิทใช่ไหม
1: หมอสนิทแล้วหมอเดินมาหยิกหลังคอทีหนึ่งว่าอุ๊ยแล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าปกติเราดูว่าเราก็ดูแค่พุงหรือไม่ก็รอบเอวใช่ไหมแต่นี้เขาไม่หยิกหลังคอ
2: เธอทายหยิกของฉันดิ
1: เธอผอมจะตายอยู่แล้ว
2: ฉันเพิ่งเจอใหม่เจริญปุระเขาบอกฉันอวบขึ้น
1: จริงเหรอฉันไม่รู้สึก
2: เพราะว่าฉันไม่เคยใส่ขาสั้นไง
1: ฉันพูดตรงๆฉันก็ไม่แต่เธอหยิกหลังคอทีนี
2: ้ขอโทษนะ
1: มันหรอมันอ้วนหรอฉันว่าฉันก็ไม่รู้สึกเท่าไหร่ปะวะ
2: ฉันมันไม่ค่อยติดมือเลย
1: เออฉันก็ว่าไม่อ่ะแต่ช่างเถอะ
2: แต่หมอบอกนะเราก็ต้องเชื
1: ่อสิ่งที่หมอทำนั้นก็เลยยิงเลเซอร์ที่หลังคอเก๋ไหม
2: พูดจริงพูดเล่น
1: พูดจริง
2: เธอหน้าฉันยังไม่เคยยิงเลยเธอถึงไปหลังคอแล้วเหรอ
1: ฉันนี่คือครั้งแรกเลยเพราะหมอบอกว่าสิ่งที่เราไปอ้วนสะสมที่หลังคออ ่ะมันดันนะ
2: ดันอะไร
1: ดันเนี่ยดันตึงๆออกมา
2: ดันเหนียง
1: ดันเหนียงอันบอกเอาจริงเหรอเขาบอกจริงๆความอ้วนมันสะสมตรงไหนมันก็ดันไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการแก้คือมันต้องมันไปเขาบอกว่าเขาดูแบบโอ้ดูละเอียดมาก
2: เฮ้ยมันเหมือนคอหมูย่างใช่ป่ะ
1: อู้ตายแล้ว
2: ใช่ป่ะเนื้อตรงคอมันคือเนื้อที่นุ่ม
1: ฉันไม่รู้ฉันก็เลยยิงเขาก็เอาเลย
2: เออแล้วยิงไปกี่เจ็บ
1: ฉันไม่รู้ ฉันไม่รู้ฉันไม่ได้นั่ง
2: เธอสลบเหรอ
1: ไม่สลบแต่ไม่ได้นั่งนับหนึ่งสองนี่
2: นานป่ะนานป่ะ
1: ไม่นาน
2: แล้วรู้สึกไงตอนนี้หรือมันเล็กลงแล้วที่วันนี้จับไม่เจอ
1: มันไม่น่าทันทีมะ
2: ไม่รู้อ่ะ
1: มันไม่น่าทันทีแบบว่าเมื่อวานวันนี้เล็กมะ
2: ไม่รู้
1: แต่ว่าจริงๆก็พูดตรงๆมันก็ไม่ได้ใหญ
2: ่
1: หรอก
2: เออมันไม่ใหญ่
1: แต่คุณภรรยาตอนนี้ยังฟังอยู่แน่เลยนั่งกินข้าวอยู่แล้วเขาก็พูดว่าแบบไปหาหมอดีมะอันนั้นทำไมไม่ได้ป่วยนี่เขาบอกว่าหน้าเหี่ยวมาก
2: โอ้แรง
1: พูดว่าแรงเขาพูดอะไรเงี้ยหน้าเหี่ยวมากใช่ว่าเธอทำงานเยอะไปละนอนก็ไม่นอนเสร็จงานก็ไม่นอนนะหน้าเหี่ยวมาก
2: นี่เขาอยากให้เธอพักหรือเปล่าเขาเลยพูดว่าเธอหน้าเหี่ยว
1: ไม่รู้ฉันใช้ชีวิตเหมือนเดิมจะไปหาหมอ
2: แต่ฉันน่ะวันก่อนค่ะคุณผู้ฟังอ้อมเริ่มคิดว่าอ้อมต้องปรึกษาอันอย่างจริงจังแล้วเพราะว่าวันก่อนฉันคุยกับโบธนากรเว้ยไอ้โบก็เดินมาคุยค่ะพูดไปพูดมาแล้วฉันรู้สึก
1: ไปแล้วคุณผู้ฟังได้ยินเสียงทองร้องชัดมากโอเคต่อ
2: พอคุยไปคุยมาไอ้โบบอกพี่อ้อมผมยังไปทำเลยทำมา 2-3 ครั้งแล้วมันก็พูดชื่ออะไรของมันมาใช่ไห
1: ม
2: อ้อมถึงขั้นแบบหรืออ้อมควรจะไปทำอะไรนี้บ้างวะเพราะเด็กผู้ชายยังทำอ่ะ
1: เธอใครๆก็ทำคนที่เธอไม่คิดว่าจะทำอ่ะทำทั้งนั้นน่ะทำมากกว่าพวกเราทั้งนั้นน่ะ
2: แต่ฉันปัญหาคือฉันไม่ได้ทำแล้วพอฉันไม่ได้ทำเวลาฉันเล่นคอนเสิร์ตเด็กก็จะมีคนถามว่าเขาไปทำหน้าอะไรมาไม่ได้ทำแล้วก็เลยคิดถ้าจะถามขนาดนี้หรือทำไปเลยดีวะ
1: ทำเถอะ
2: เธอมีหมอแนะนำไหม
1: มีถ้าเธอสามารถทำได้เธอก็ควรทำถ้าใครสามารถทำได้ก็ควรทำโดยผู้เชี่ยวชาญโดยแพทย์เข้าใจป่ะก
2: ็
1: ทำมันโลกนี้เขายอมรับกันแล้ววิทยาการในโลกใบนี้มันพัฒนาไปถึงไหนแล้วมันก็คือรูปแบบของการดูแลตัวเองทั้งภายในทั้งภายนอกสารพัด
2: ใช่แต่นี่ไม่เคยไงเลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วไอ้โบยังทำและน้องที่เป็นช่างทำผมฉันผู้ชายยังจะทำ
1: มันได้ผล
2: มันยกจริงเหรอ
1: มันได้ผลมันไม่ได้แบบ
2: อุ้ย
1: ทันทีอ่ะมันแบบมันได้ผลอ้อมมันผ่านไปผมว่ามันจะสำหรับอันนะฮะสัก2เดือน
2: อ
1: ่ะจะเห็นชัดสุดแต่วิธีการคือไม่ใช่รอให้มันเละแล้ว2เดือนไปทำแล้วค่อยดีเข้าใจป่ะแล้วเละอีกทีค่อยไปทำเมนเทนแค่นั้นเองเมนเทนนานๆไปที่โอ้โหผมไปน้อยมากอ้อมไปน้อยจนหมอถามเลยอะว่าทำไมเพิ่งมา
2: แล้วนี่ถ้าไปหมอไม่ถามแล้วทำไมเพิ่งคิดจะมาคุณครับหน้าถึงพื้นแล้ว
1: ถามแทนหมอเลยทำไมไม่ทำ
2: ไม่รู้จะทำไปทำไม
1: ก็ทำไปก็เหมือนทาครีมทาทำไมอะไม่ทาเขาได้
2: ทาครีมได้เพราะว่ารู้สึกว่าเดี๋ยวหน้ามันนั่นไปก็นิดนึง
1: มันก็เหมือนกันแหละก็ไปทำไปทำก็ได้ไม่ทำก็ได้เหมือนไม่ทาครีมก็ไม่ตายไง
2: คุณผู้ฟังผ่านการมีอะไรเจิมที่หน้าไหมถ้าเราไม่นับเรื่องของเขาเรียกอะไรนะเลเซอร์ผิวธรรมดาเลเซอร์ผิวเขาเรียกอะไรเหมือนแบบ
1: หัตถการอะไรเงี้ย
2: ไม่ใช่ยังไม่ถึง
1: แต่ละ
2: ไอ้ที่เขาเลเซอร์มันแบบเหมือนแบบทำให้หน้าใสธรรมดานะไม่นับ
1: เธอเดี๋ยวนี้เขามีสารพัดชื่อฉันเรียกไม่ถูกฉันก็เรียกไม่ถูกเหมือนก
2: ันไม่ไอ้พวกที่แบบพันบาทหน้าใสธรรมดาตอนแบบที่แบบเหมือนวนอย่างนั้นธรรมดาอย่างเงี้ย
1: อ๋อฉันไม่ทำว่ะ
2: เนี่ยปะมีตอนเด็ก
1: ถ้าแบบเป็นงั้นไม่ค่อย
2: ใช่ไหม
1: ไม่ได้ทำอ
2: ย่างเงี้ย
1: ไปนอนนวดหน้าอย่างเงี้ยผมไม่ทำ
2: อ่ะอย่างเงี้ยคุณเคยทำอะไรกันบ้างอ่ะคุณว่าคุณผู้ฟังเคยทำไหม
1: ไม่ทำมาเหรอ
2: ผู้ฟังทำไหมทำทุกปี
1: โอเคนะอ้อมทำทุกปีอ่ะบางตัวทำแค่ปีละครั้งเอง
2: อะไร
1: เ
2: นี่ยพอรู้สึกถ้าตัวโดน
1: ทำตัวปีละครั้งเขาไปทำดีปีละครั้งเองมันก็ไม่ได้เหลือบ่าเหลือบ่าฝ่าแรง
2: คุณฟังบอกไม่เหลือค่ะไม่เหลือแปลว่าอะไรคะทำมาจนจบสิ้นแล้วเนี่ยหรอ
1: หรือทำจนเงินไม่เหลืออย่านะอย่าทำจนเงินไม่เหลือนะคะไม่ได้นะคะ
2: มีหมอแนะนำไหม
1: มีสิได้สารพัน
2: ได้
1: หรือไม่งั้นเนี่ยคุณหมอท่านได้คลินิกได้ฟังอยู
2: ่อะไร
1: มาอ้อมอยากทำ
2: กูว่าเกรงใจเขาแมวไปตายตังค์แล้วไปเถอะโอ้มันไม่อยากรู้มันต้องทำอะไรคือบางทีมันก็เจ็บปวดนะเราไม่ได้ทำแล้วโดนถามว่าไปทำอะไรมาคะ
1: เอ้าก็ดีก็แปลว่าดูดีเหมือนทำแล้วไง
2: ก็เลยคิดว่าหรือทำไปเลยไหมในเมื่อคนคิดว่าทำไปแล้วไง
1: คนที่เกิดมาแล้วฟันสวยเลยไม่ต้องดัดอ่ะ
2: ดีสไตล์น่าชื่นชม
1: ประหยัดกว่าคนอื่นไปเป็นแสนนะเธอ
2: ที่สำคัญไม่เสียเวลาไม่เจ็บด้วย
1: ถูกจริง
2: ๆแล้วฟังอยู่โตเกียวค่ะไม่เคยทำอะไรเลยครีมยังไม่ค่อยจะทาจนโดนบ่นอู้ฟังทาหน่อยอย่างน้อยทากันแดดอันนี้จากใจร้อยอยู่ตอนแรก40
1: อะไรร้อยอยู่อ๋อ
2: โบท็อก
1: ผมไม่ฉีดเลยนะ
2: คุณไม่ฉีดหรอ
1: น้อยแบบ 3% ถ้าเทียบจาก100ที่ทำไม่ค่อยฉีดกลัวฉีดแล้วหน้าแบบโบลดอ่ะ
2: หน้าเปลี่ยนนะ
1: หน้าเปลี่ยนเพราะมันเห็นบางคนแบบตึงแต่หน้าเปลี่ยนอะหน้ามันบวมๆอะไรเงี้ยก็ไม่เอาอะ
2: ตอนนี้ไม่ต้องฉีดแล้วอารมณ์ตึงจะตาย
1: ภาพตัดไปกับไมทีชบวม คุณผู้ฟังบอกว่า100ยูใช้ฉีดสักพัน
2: 100ยูน้ำฉีดบนหัว
1: มีคนบอกว่านี่ระดับถือเป็นปัจเจก5เลยละค่ะนะ
2: โอ้
1: ทำทุกอย่างยกเว้นดัดฟัน
2: อ๋อก็แสดงว่า ฟันโอเคคือดัดฟันอ่ะดัดเพื่อให้ฟันมันสบดีเคี้ยวอาหารและดีและไม่มีปัญหาในวัยชราค่ะ
1: ครับผม
2: ทำยกกระชับปีละครั้ง
1: ผมไม่ได้มองว่าเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องลักชัวรี่นะฮะถ้าคุณทำในขอบเขตที่พอดีนะฮะแม้แต่การจัดฟันดัดฟันอะไรต่างๆผมว่ามันเป็นเรื่องโอเคหมดเลยเรื่องโอเคหมดเลย
2: คืออ
1: ันดัดฟันเพราะฟันอันชนกันจนมันบินเลย
2: ของอ้อมก็ต้องดัดเพราะว่าฟันมันเกย์ถ้าไม่ดัดมันจะทำให้เคี้ยวอาหารตอนหลังลำบาก
1: ครับผม
2: คุณผู้ฟังบอกไม่เคยทำอะไรเลยใกล้50พ่อแม่ให้มาดีสวยแบบธรรมชาติว้าว
1: ครับผมนี่คิดเองปะ
2: เฮ้ย
1: เราเล่นเราเล่น
2: เขาก็ตั้งใจไงแล้วอ้อมว่าเขาต้องเมนเทนตัวเองดีแต่ของอ้อมอ่ะอ้อมล้างน้ำร้อนแล้วตามด้วยน้ำเย็น
1: บ้าไม่มีน้ำร้อน
2: ฉันล้างหน้าน้ำร้อน
1: ไม่ควร
2: ฉันทำไปแล้ว
1: หยุดสิ
2: ไอ้ตอนนี้หยุดแล้วโดนด่า
1: ไม่ควรอย่าใช้น้ำร้อนไม่ควร
2: มันเป็นอดีตเธอเข้าใจอดีตเปล่าแต่ใช้เป็นปี
1: เอาอุณหภูมิห้องพอ
2: ร้อนจากเลย
1: ไม่เอาไม่ดี
2: แล้วอีกอันนึงอีกโถนึงจะมีน้ำใส่น้ำแข็งแล้วก็ผ้าขนหนูมาไง
1: อันนั้นโอเคน้ำเย็นน้ำแข็งใช้ได้หมด
2: ไม่ก็เอาน้ำร้อนก่อนให้เปิดก่อนแล้วเอาน้ำเย็นโปะตามฉันทำอย่างนั้น
1: นะโนไม่ควรน้ำร้อน
2: ไม่ทันแล้วน้องที่ทำงานฉีดเองเลยฟังแล้วบาดเจ
1: ็บไม่เอาอันนี้ไม่ได้เลย
2: เดี๋ยวคุณฟังเป็นหมอกระเป๋าเหรอ
1: ไม่รู้ไม่ต่อให้เป็นหมอถือกระเป๋ามาฉันก็ไม่ให้ฉีดฉันไป
2: ไม่ต้องไม่ต้องไปคลินิกแล้วมันบางทีอ่ะที่ราคามันสูงต่างกันอ่ะเพราะมันมีค่าปลอดภัยถูกไหม
1: ถูก
2: มันต้องระวังคุณผู้ฟังแฟนทำทุกอย่างยกเว้นตาดำ อย่าต้องไปถึงขั้นทำตาดำปะ เดี๋ยวสแกนอะไรลำบากตาดำต้องพักไว้บ้างนะเราอ่ะนะคะก็อ่ะก็ว่ากันไปนะคะมันก็เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองที่สงสัยจะต้องกลับมาดูแล้วเพราะว่าเมื่อกี้ดูเรื่องหนอนไปแล้วก็รู้สึกเหนื่อย
1: ใช้น้ำร้อนล้างหน้าไม่ได้เพราะโบท็อกซ์จะละลายค่ะนะแต่ละคน
2: โอ้ย
1: แต่ละคน
2: ตึงใส่เราเหลือเกินนะเราเนี่ยศีลเสมอกันแต่เช้าเลยทีเดียวนะเราเนี่ยนะคะก็อ่ะเดี๋ยวตอนนี้ยังเราได้กี่ข่าวแล้วพี่อันเมื่อกี้อ้อมแวะคุยกับคนที่กวาดถนนนะถามเขาเรื่องเลือกตั้งไม่ได้ถามเขาเรื่องเลือกตั้งถามเขาว่าเป็นยังไงมีความเปลี่ยนแปลงอะไรยังไงบ้างอะไรเงี้ยเขาทำงานมาเป็น10ปีไง
1: หมายถึงเรื่องอะไรอ๋อหมายถึง ที่เธอเลือกผู้ว่าคนนี้เหรอ
2: ก็ถามเขาดูอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะคะบางทีเราก็ต้องคุยกับคนในพื้นที
1: ่
2: ถูกป่าวว่าเขารู้สึกอย่างไร1 2 3เขาเห็นความเปลี่ยนแปลงอย่างไร1 2 3แล้วก็เมื่อวานนี้มีคุณจิรายุห่วงทรัพย์ใช่มั้ยที่ออกมาพูดเรื่องอากงที่เมื่อวานเราคุยกันเรื่องของคุณชัชชาติจำได้ป่ะคุณชัชชาติบอกว่ามีคุณคริสโปตรนันใช่ไหมที่จะ
1: อ๋อที่บอกว่าซื้อตำแหน่งอะไร4ล้านน่ะเหรอ
2: จะตั้งโต๊ะแถลงเรื่องมีการซื้อตำแหน่งผอ.เขตในราคาประมาณ4ล้านบาทซึ่งคุณชัชชาติก็บอกว่าถ้าใครจะพูดอะไรแบบนี้เนี่ยเขาไม่ติดแต่ถ้าพูดต้องมีหลักฐานนะ
1: ก็ถูก
2: ต้องรับผิดชอบตรงนี้ไปด้วยในขณะที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์เนี่ยก็เหมือนมีพูดถึงคำว่าอากงขึ้นมาเหมือนกันซึ่งไปถึงคุณยศนันไปสัมภาษณ์เอ้ยไม่ใช่คุณยศนันคุณหนิมอะ เหมือนมีนักข่าวไปสัมภาษณ์คุณหนิมคุณหนิมบอกว่าคุณจิรายุพูดในนามส่วนตัว
1: อ
2: ันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวกับพรรคเพราะคุณจิรายุห่วงทรัพย์นี่ก็อาจจะบอกประมาณว่ามันมีอะไรนะเม็ดมีการอัดเสียงไม่รู้ใครไปอัดอะไรเรื่องอะไรมาอะไรอย่างนี้ไงมันก็เลยมีการต้องเฝ้าติดตามกันรอต่อไป
1: ไม่รู้ก็มีอะไรก็เอามา
2: อย่าเอาแต่มันดูขู่ใช่ไหม
1: เออแล้วก็พอออกมาก็อย่างเงียบติอย่างเช่นไอ้เรื่องบอกว่าช่วยน้ำเงินด้วยอ่ะตกลงจริงไม่จริงอ่ะไอ้เวลาเขาบอกว่าเขาต้องออกมาปฏิเสธว่าไม่จริงอยู่แล้วใครจะออกมาปฏิเสธว่าจริงค่ะเรื่องแบบนี้จริงไห
2: ม
1: แต่มันมีวิธีการพิสูจน์ได้ภายในเวลารวดเร็วแล้วนะว่าตกลงแล้วมันมาจากไหนแล้วมันเป็นของจริงไหมอย่างเงี้ยเงียบทำไมไม่มีใครตามอ่ะ
2: เราก็ไม่รู้ไงแล้วบางทีพอข่าวใดๆมันออกมาในเบื้องต้นคนที่ชอบก็จะอึดอัดคนที่ไม่ชอบก็อาจจะรู้สึกอ้าวถูกใจข่าวอะไรเงี้ยก็แล้วแต่เลยอ่ะแต่ไม่ว่าใครจะทำอะไรนะคะคือความจริงมันแฟร์กับทุกคนมากกว่าถูกปะ
1: จริงสิฮะเอาความจริงมาคุยกัน
2: มันแฟร์กว่าเพราะฉะนั้นถ้ามีหลักฐานเป็นอ้อมๆก็อยากรู้นะ
1: คร
2: ับ เป็นคุณอันอยากรู้ไหมอ
1: ยากรู้
2: อยากรู้ว่าเฮ้ยมันมีการแบบจ่ายตังค์จริงๆหรือเปล่า
1: แล้วการเอาความจริงมาคุยกันจนถึงที่สุดน่ะมันจะได้หยุดคนที่เพ้อเจ้อเข้าใจไห
2: ม
1: แล้วหยุดคนที่พูดไปเรื่อยฟ้องไปเรื่อยร้องไปเรื่อยให้แบบเงียบๆไปแล้วการที่เขาพูดแล้วมันไม่จริงควรเอาความจริงมาให้ปรากฏเพราะคนที่พูดความไม่จริงมันจะได้เสื่อมถอยในเครดิตของตัวเขาอ่ะ
2: มันไม่รู้ดินี่ก็รอนะว่าจะอ่ะรอติดตามว่ามันจะมีกระบวนการหมายถึงว่า1 2 3และ4ไปทางไหนต่ออ่ะถ้าจะฟ้องหรือจะแถลงเราจะได้รับรู้ถ้าอีกคนนึงจะแก้ข่าวเขาก็มีสิทธิ์แก้แต่ก็ต้องทุกอย่างมีหลักฐานนะ พออีกไม่นานนะคะประชาชนชาวกรุงเทพจะที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่กรุงเทพจะต้องลงคะแนนของตัวเองวันที่28มิถุนายนถูกไหมคะ
1: ถูกครับ
2: นะคะก็ขอให้ทุกท่านค่อยๆดูนโยบายของแต่ละท่านไปแล้วเราก็ต้องตรวจสอบเงินใช่ไหมว่าใช้งบเท่าไหร่ในการ PR
1: เขาก็เขามีกฎหมายอยู่แล้วแหละว่าแบบใช้งบเท่าไหร่ต้องแจ้งต้องอะไรแบบนี้นะฮะ
2: แล้วเขาจะเอาพอเราใช้งบไปตรงนั้นอะสุดท้ายแล้วเขาเอาเงินจากตรงไหนคืนงบมาเขาก็จะมีงบตัดคืนกลับมาให้ใช่ไหม
1: ไม่รู้ในรายละเอียดแต่รู้แค่ว่าทุกคนต้องตามกฎหมายเขาบอกห้ามใช้เงินมากกว่าใช้เงินเท่าไหร่ต้องแสดงบัญชีว่าทำป้ายกี่อันอันละเท่าไหร่มีใบกำกับภาษีบินอะไรต่างๆมาแสดงเราก็ต้องทำ
2: แล้วพอทำปุ๊บหน่วยงานเลือกตั้งจะให้เงินเราคืนกลับมาในงบนี้ใช่ไหม
1: หรอ
2: ไม่รู้ดิไม่งั้น
1: ผมว่าไม่นะ
2: สมมติถ้าไม่อ่ะ
1: ผมว่าไม่มี
2: แล้วเราใช้เงินไหนลงสมัครกันอ่ะ
1: เงินตัวเองเงินพัก
2: แล้วทำไมเราถึงอยากเสียเงินตัวเองลงไปสมัคร
1: เพราะว่าก็มีความตั้งใจมีความพร้อมอยากที่จะเข้ามาช่วยประเทศชาติ
2: ทุกคนเสียสละหมดใช่ป่ะ
1: ในความเป็นจริงในความเป็นจริง
2: แล้วทำไมรวยขึ้น
1: ก็ในระหว่างทำก็ทำมาหากินได้อาจจะผัวรวยเมียรวยก็ได
2: ้
1: หรือก็ที่บ้านก็มีงานอยู่ก็ไม่ได้แปลว่าต้องเลิกทำงานต้องปิดบริษัท
2: แต่มันจะไม่ทับซ้อน
1: ก็ต้องเป็นงานที่ไม่ซับซ้อนหรือตัวเขาเองก็ต้องออกจากงานอย่างอื่น
2: แล้วทำไมบางทีเราเห็นโชว์สตังค์เท่านี้พอผ่านไปก็ถ้าเป็นรวยขนาดนี้โดยที่ดูก็มีทำงานอยู่อย่างเดียว
1: จริงๆการที่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินก่อนและหลังเนี่ยมันสามารถเปรียบเทียบแล้วมันต้องอธิบายได้ว่าที่คุณรวยขึ้นเพราะเงินมาจากไหน
2: แต่ไม่เห็นมีใครอธิบายให้ฟังเลย
1: ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมคิดว่าจริงๆก็ต้องอธิบายนะฮะก็ต้องอธิบายว่ามันมาจากตรงนี้เพราะตรงนี้เงินตรงนี้ขายไอ้นี่ได้อะไรเงี้ย
2: ม
1: ันทุกเงินทั้งหมด
2: มันต้อง
1: ของเรา
2: ต
1: ้องอธิบายได้ว่ามาจากไหน
2: แต่เราไม่ค่อยได้ยินการอธิบายนะ
1: ผมไม่แน่ใจจริงๆผมสารภาพเลยว่าไม่ได้ไปตามติดว่าไหนก็อธิบายยังไงอย่างเงี้ยแต่โดยส่วนใหญ่เราก็จะดูแค่ว่าเอารวยขึ้นแค่นี
2: ้เอา
1: เ
2: มคเซ
1: นส์เป็นไปได้
2: สิ่งที่อธิบายมันจะออกมาเป็นของมากกว่าเป็นชื่อว่ามีพระเพิ่มแต่ไม่ได้บอกว่าพระนี่เพิ่มมาจากที่ใดก็คือคงนั่งสมาธิแหละแล้วพระก็หล่นมา
1: แล้วผุดมาอย่างเงี้ยเหรอ
2: ใช่น่าจะหลายองค์เพราะบางคนมีแบบเป็นจากภาคีเพิ่มขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอย่างเงี้ยจากไม่เคยสะสมอ่ะอะไรแบบเนี้ยคงอยู่ๆก็หันหน้าเข้าหาวัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะผู้สมัครบางท่านหนูอยากถามคำเดียวอันนี้คำเป็นประโยคแล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: มาเอาอะไร
2: มาเอาอะไร
1: ว่ามีความหลากหลายฮะบางคนก็มาเอาแสงก็
2: ม
1: ีบางคนก็เอามันก็
2: ม
1: ีแล้วแต่บางคนก็เอาจริงบางคนก
2: ็
1: บางคนก็รู้สึกว่าอย่างน้อยรู้ว่าไม่ชนะแต่มีสิ่งที่เขาอยากพูดเขาอยากบอกให้คนได้ยินว่านี่คือปัญหาเพราะฉะนั้นเขาลงมาเพื่อนำเสนอนโยบายแล้วใครจะเอานโยบายเขาไปใช้ก็ได้เพราะฉะนั้นต่างคนมีต่างเจตนาผมคิดว่าเคลื่อนตัวได้ถ้าไม่ผิดกฎหมายก็ทำ
2: สมัครไหมเราอะ
1: ไม
2: ่ทำไมอะ
1: ก็ยังอยากทำกรีนมอร์นิ่งโชว์ตามปกติอะ
2: ถ้าคุณไปลงสมัคร
1: ผมต้องลาออกหมดดิ
2: คุณต้องลาออกหมดเลยฮะ
1: อย่างน้อยต้องหยุด
2: ช่วงหนึ่งอะ
1: ช่วงหนึ่ง
2: ช่วงหาเสียง
1: ใช่ผมคิดว่าผมอยู่ตรงนี้ผมทำประโยชน์ได้มากกว่ามั้ง
2: แล้วสมมติคุณ
1: ปรากฏคุณฟังบอกว่าไปเหอะไม่มีประโยชน
2: ์ไม่คุณฟังอาจจะบอกว่าอยากเห็น
1: เดี๋ยวคุณฟังย้อนกลับมาว่าพี่อันคิดเองก็เปล่า
2: ไม่พี่อันน่ะมีประโยชน์แต่คนอาจจะอยากเห็นพี่อันทำประโยชน์เยอะกว่านี้ป่ะในอีกด้านหนึ่งครับป่ะสมมติถ้าเกิดว่าคุณไปเป็น
1: ไม่เป็นไรอะไม่ต้องไหลไปกองที่เดียวกันหมดหรอกผมว่า
2: คุณพูดเหมือนอันนั้นเป็น
1: ผมไม่เข้า
2: ฝนตกที่หมูไหลแล้วนะ
1: ผมไม่แน่ใจว่าผมเข้าไปผมสร้างความแปลงได้ผมจะคัดค้านไม่ใช่คัดค้านนะคัดค้าน
2: ได้มากน้อยแค่ไหน
1: คือผมว่ามันมีอะไรก็ไม่รู้ที่มัน
2: คุณน่าจะโดนเตะตัดขาอยู่ข้างหน้าสภา
1: ผมว่าผมโดนแหละ
2: เอ
1: าจริงๆผมว่าผมโดน
2: น่าจะโดนหรือเข้าไปแล้วคุณ

0: คุณฟังเรานี่ก็แรงเราเนี่ยก็แรงนักการเมืองบางคนมีประโยชน์แค่ตอนเป็นปุ๋ยเรานี่ก็แรงไป
1: นี่ก็แรงไป
0: นี่ก็แรงเกินเราต้องให้โอกาสเราไม่มีทาง
1: บางคนเป็นปุ๋ยยังไม่ควรเลย
0: เอานี่ก็แรงกลับไปอีกโอ้ไม่รู้จะช่วยยังไงเลยนะคุณฟังเอ้ยเนี่ยวันวัน
1: ก็อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้เป็นปุ๋ยอะแต่อย่ามาเป็นบ้านผมแล้วกัน
0: นั่นไงวันวันดิฉันหนึ่งไม่แรงไงเดี๋ยวนี้
1: จริงเหรอเธอไม่แรงเหรอ
0: ฉันลดลงไปเยอะเลยอะ
1: เราไปอีกข่าวทันไหม
0: ไม่ทันแล้ว
1: อ้าวโอเคเบรกก็เบรก
0: ให้พี่อ้อมลงสมัยหน้าลงกระไดยังเหนื่อยเลยค่ะรู้ว่ามันจะลงเลือกตั้งอะไรหรอกประโดมอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกาเร็ตแลคตาซอยผสมงาดำเข้มกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยบริษัทเอ้ยโดยอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดสีติดทนนานประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ .com นี่รอไทยอินนี่นะ
1: อะไร
0: ฉันให้เธอทำให้เลยนะ
1: ปิดผมขาวเหรอ มาเลย
0: แล้วนั่งแบบฟาดฟาด
1: เราจะเอาเตียงมาที่นี่เลยนะฮะ และเราจะทำ
0: ไม่เราทำแบบไม่มีเตียงดิเราต้องทำให้เห็นว่าเราทำที่ไหนก็ได
1: ้จริงๆมันทำได้เดี๋ยวนี้มันมีเคยเห็นภาพที่มันเป็นแบบ
0: ไม่เคยเห็นอะไร
1: ที่มันมาติดตรงคอแล้วมันเป็นไอ้ที่กันแดดรถน่ะแล้วมันพับเป็นกบๆดีดผึ่งออกมาได้นึกออกป่ะที่มันเป็นลวดข้างในอ่ะมันมีไอ้แบบนี้แล้วมันยืดปึ้งออกมาปุ๊บแล้วมันเอามาใส่คอติดเหมือนโทษนะเหมือนเวลาน้องหมาป่วยแล้วน้องหมาใส่ปลอกคอดาวเทียมอ่ะแล้วเธอก็ทำแบบนั้นจริงๆแล้วเขาใส่แบบนี้ตัดผ
0: ม
1: อยู่บ้านได้แล้วก็เนี่ยทำสีผมทำอะไรต่างๆพวกเนี้ยได้หมดเลยมีฉันมีอยู่บนรถด้วย
0: โอ๊ยตายแล้ว
1: เพราะตอนนั้นเมื่อก่อนเคยตัดผมให้ลูกไง
0: น่ารัก
1: นั่งทำที่บ้านเลยลูกมาตัดอย่างเงี้ย
0: อ่อนโยน
1: ได้ฮะสนใจไหมฮะโรแลนด์เดี๋ยวเราจะทายอินที่นี
0: ่แล้วก็ทำ
1: ครับจะเห็นอันกระอ้อมมีปอกคอดาวเทียมทำเสร็จร้องเบรกดีกว่า
2: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเร็ตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
3: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิพย์ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิพย์ฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิพย์คุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
5: ขายเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและประกันสุ
6: ขไปเข้าศูนย์กัน
7: 0% กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
8: ่อร่อยมาก
7: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
9: อร่อยเกินต้าน

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซล

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.75% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทางช้อปปี้และลาซาด้า
1: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
2: มาแล้ว
3: คุณผู้ฟังบอกเอ็นดูความเป็นปี่เป็นคลุย
2: แต่ว่าเราก็ขัดกันนะฮะแล้วเราก็เตือนกันอยู่บ้างนะ
3: เล่นกับฟันพับกันทีไหนก็เรื่องใหญ่
2: แต่ไม่ใช่สามีภรรยานะฮะ
3: นี่เพลงโบราณมากไหมมันก็ไม่เรียกว่าโบราณเรียกว่า
2: เ
3: ราโตมา
2: ฉันอยู่มอต้นน่ะฉันอยู่มอต้นน่ะ
3: นั่งกับไฟ
2: ถ้าใครกันได้ก็ดีอุ๊ยอยากฟังเลยอยากเปิดเลยอ่ะ
3: โตทันไหม
4: ทัน
2: ลองได้ป่ะ
4: ลองได
2: ้ไปต่อว่าอะไร
3: มากับ
4: มากับแมว
3: เออ
4: แต่ว่าจะเป็นอีกท่อนนึงที่เป็นท่อน
3: แต่ท่อนไหนที่ลองได้
4: เอาทำนองได้ไหมคะ
3: อ่ะได้
4: ตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื
2: ้
4: อ
2: ตื้อ
3: ต
2: ื้
3: อต
2: ื้
3: อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้ออย่างเงี้ยเขาโตทุกคนต้องโตมากับพี่เบิร์ด
2: มันเกือบจะเป็นเพลงเหมือนแบบลำตัดแห่งชาติอะไรอย่างเงี้ยเลยนะมันแบบมันดังจนจะเป็นเพลงพื้นบ้านแบบของยุคนึงได้เลยอ่ะ
3: โตมากับพี่เบิร์ดจริงๆในบ้านมีกี่รุ่น
2: อ
3: ่ะแล้วทุกคนก็ยังเรียกพี่เบิร์ดว่า
2: พี่เบิร์ดเรียกพี่อันพี่อ้อมต่อนะลูก
3: ถูกต้องค่ะหน้าเวทีไว้วันนั้นฉันเล่นคอนเสิร์ตจ้ะแล้วก็มีเด็กกับคุณแม่หรือคุณอาเนี่ยอุ้มเด็กมาน้องเด็ก3ขวบมั้งแล้วก็บอกเนี่ยเป็นแฟนค่ะก็เลยบอกไปว่าให้เรียกพี่นะคะคนอื่นจะเรียกอะไรก็ได้แต่หนูเรียกพวกพี่ว่าพี่
2: แต่ผมไม่เป็นไรนะเรียกอะไรก็ได้แล้วล่ะจุดนี้จริง
3: ๆก็เรียกพี่แหละ
2: จะเรียกลุงเรียกอาเรียกอะไรตามสบายเอาเลย
3: ไม่ใช่เพื่อน
2: ไม่เพราะว่าฉันมีลูกเจอลูกไปแล้วลูกเพื่อนลูกเดินมาใช้เรียกพี่เลย
3: ฉันไปเจอเพื่อนฉันก็บอกให้เพื่อนลูกเพื่อนเรียกอา
2: แต่ว่าแม่เขาจูงมาเขาก็เรียกพี่อั๋นนะบอกนี่ไงพี่อั๋นลูกที่ฟังตอนเช้า
3: ใช่แล้วก็ต้องสอน
2: ผู้ชายดีจังเลยอ
3: ่
2: ะ
3: ก็ต้องเลี้ยงบอกว่าให้เรียกเหมือนแม่ลูกก็เรียกพี่อั๋นเอาเพลงคุณอั๋นค่ะคุณฟังบอกเอาเพลงคุณอั๋นคุณอั๋นคะปล่อยมาสักหนึ่งเบิร์ดสิคะ
2: ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะเข้าเรื่องค่ะ
3: คือเรื่องอะไรดีคะ
2: สิริกัญญาจวกรัฐบาลแต่จริงหัวใจสำคัญที่ผมจะอ่านข่าวนี้ไม่ใช่สิริกัญญาจวกแล้วฮะแต่ผมสงสัยเกณฑ์เขาเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดสิ่งที่เขาพูดก็น่าสนใจเหมือนกันกับกรณีที่กระทรวงการคลังออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังด้วยกันทุกคนนะฮะ
3: ค
2: ือพ่อแม่ที่ลูกนำรายได้ไปหักลดหย่อนภาษี 30,000 บาทจะไม่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคุณสิริกัญญาถามว่านี่มันเกณฑ์อะไรกันเพราะลูกหักลดหย่อนภาษี อุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 ให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน60ปีและมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทอ่ะเพราะฉะนั้นลองคิดนะฮะแปลว่าคนที่เข้าเกณฑ์นี้พ่อแม่รวมกันต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 ให้ 30,000 เลยนะแปลว่า2คนนี้มี 30,000 ต่อปีแล้วนะลูกลดหย่อนเพราะว่าดูแลบุพการีอีก 30,000 แปลว่าทั้งปีพ่อกับแม่มีรายได้ 60,000คนที่จะเข้าเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ต้องมี
2: ต้องมีรายได้ไม่เกินแสน
3: อ
2: ้าวแล้วทำไมเกณฑ์นี้ 60,000 แล้วตัดเขาอ่ะเขายังไม่ถึงแสนเลยนี่คือผมย่อยให้ง่ายๆที่คุณสิริกัญญาถามแล้วไปตัดได้ยังไงหลักลอจิกของเขาคือเขาบอกว่าอ้าวก็พ่อแม่นี้ถือว่ามีลูกเลี้ยงดูแล้วก็ลูกเลี้ยงดู 30,000 ไงก็ยังไม่ถึงแสนน่ะแล้วตัวเขาเองมีอีก 30,000 รวมเป็น 60,000 นี่เอาเต็มแม็กซ์เลยนะซึ่งเนี่ยลูกอาจจะให้ 30,000 เต็
3: ม
2: แต่พ่อแม่อาจจะหาได้ 15,000 เขาได
3: ้
2: ก็ยังไม่ถึงแสนแล้วทำไมไปตัดล่ะนี่คือคำถามที่คุณสิริกัญญาถามว่าคุณใช้เกณฑ์อะไรกันกระทรวงการคลังจึงตอบออกมาบอกว่า
3: ทำ
2: เปิดทางอุทธรณ์สำหรับคนที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพิจารณารายกรณีทำไมเพิ่มงานให้ตัวเองผมถามจริงๆทำไมเพิ่มงานให้ตัวเองที่ไม่จำเป็น
3: คิดว่าเขาต้องการจะสกัดคนที่ต ุกติกค่ะมันก็จะมีคนที่ไม่จนจริงแค่ไม่มีรายได้ที่โชว์เป็นใบภาษีออกมาเท่านั้นเองไม่ได้เสียภาษีอะไรอย่างนี้ละมั้งแต่ถ้าเขาไม่เสียภาษีแล้วเราจะไปจับเขาได้ยังไงอยู่ดีปะถ้ามันทุกคนมันไม่ได้เข้าระบบอะ
2: คือผมคิดว่ารัฐบาลควรรัฐบาลไทยตอนนี้กลัวคนจนปลอมมากกว่าคนจนจริงที่ไม่ได้สิทธิ์นะเข้าใจปะ
3: เพราะว่าเมื่อวานมีคนไปใช้สิทธิ์ไปเช็คสิทธิ์เขาใช้ไม่ได้
2: ถูก
3: แล้วเขาจนจริงอะ
2: สิ่งที่รัฐบาลควรไปโฟกัสคือกลัวคนที่จนจริงๆตกหล่นแต
3: ่
2: ไม่ใช่กลัวคนจนปลอมมากกว่า
3: ทำยังไงให้คนจนจริงไม่ตกหล่นอะ
2: แต่ถ้าระบบที่ดีสองอย่างนี้ไม่มีปัญหาทั้งคู่ฮะและระบบที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งนะคือเอาทุกคนเข้าระบบภาษี
3: เมื่อวันที่เราคุยกันอะ
2: เอาทุกคนเข้าระบบภาษีทุกคนก็จะสำแดงรายได้ถ้าคุณรายได้ไม่ถึงคุณก็ไม่ต้องจ่ายภาษีไง
3: ใช่ใช่
2: ถ้าคุณรายได้ถึงคุณก็จ่ายภาษี
3: แล้วมันก็จะมีเรทของมัน
2: เพราะฉะนั้นจริงๆอย่างหนึ่งวิธีการที่ง่ายเลยคือใครไม่เข้าระบบภาษีซึ่งการเข้าระบบภาษีไม่ได้แปลว่าคุณต้องจ่ายภาษีนะฮะ
3: ใช่ใช
2: ่แต่ถ้าใครไม่เข้าระบบภาษีไม่ต้องรับสวัสดิการเพราะฉะนั้นทุกคนที่ต้องการสวัสดิการแห่งรัฐเข้าระบบภาษีนะแล้วจำได้ไหมเราเคยพูดเรื่องอะไรนะ net อะไรนะ negative income tax จำได้ป่ะ
3: นานแล้วนะ
2: เออ negative income tax เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วนะตอนพูดออกมาไม่มีใครค้านเลยเปลี่ยนรัฐบาลปุ๊บเลิกทำไมอ่ะ
3: เพราะมันไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลนี่ไง
2: เอาทุกคนเข้าระบบภาษีคนไหนรายได้ไม่ถึงรัฐบาลจ่ายเติมให้เท่าเข้าใจป่ะคนไหนเกินจ่ายภาษีมากคนไหนได้เยอะก็จ่ายภาษีเยอะคนไหนไม่ถึงเกณฑ์รัฐบาลเติมนี่คือ negative income tax เพราะฉะนั้นมันจะทำให้กลับมาบาลานซ์สู่เส้นมีนตรงกลางลอจิกที่ง่ายที่สุด make sense ที่สุดและทุกคนเท่าเทียมที่สุด
3: แต่หลายๆครั้งไอ้ความที่เราเข้าใจว่ามันง่ายแต่มันมีระบบบางอย่างที่มันรั่วแล้วมันทำไม่ได้ไงเหมือนที่คุณผู้ฟังส่งมาบัวให้พี่หน่อยเรื่องเนี้ยเรื่องเมื่อกี้ที่พี่อ่านบอกว่าทำไมเขาถึงพยายามที่จะจัดการกับคนที่บิดใช่ไห
2: ม
3: คุณผู้ฟังบอกว่าเอาง่ายๆพนักงานที่บริษัททำงานเงินเดือน 30,000 แต่มีคอนโด
2: ม
3: ีรถและยังได้บัตรคนจนติดมา
2: แล้วอย่างเงี้ยแปลว่า
3: ทำไมไม่ไปตัดสิทธิ์เขาใช่ไหม
2: แปลว่าระบบคัดกรองมีปัญหาไง
3: ต้องไปตัดสิทธิ์เขาถูกป่ะไอ้บัตรคนจนที่เคยได้อ่ะตอนนี้เขาต้องหยุดใช้สิทธิ์นี้แล้วเพราะว่าเขาเสียภาษี
2: ก็เอาเข้าระบบภาษีแล้วใช้ระบบนั้นดิมันชัดเจนมากเลยอ่ะมันผมว่ามันง่ายมากและคุณถ้าคุณทำแบบนั้นนะคุณเลิกวุ่นวายเรื่องการไปลงทะเบียน
3: อ
2: ากงอาม่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณทวดไม่ต้องไปต่อแถวลงทะเบียนเพราะทุกคนอยู่ในระบบภาษี
3: เพราะชื่อมันอยู่ในระบบทั้งนั้น
2: คุณมีคุณรายได้ไม่ถึง 30,000 คุณก็ไปอยู่ในระบบภาษีรัฐบาลกดปุ๊บก็รู้แล้วว่าคนทั้งประเทศที่อยู่ในระบบภาษีทั้งประเทศแล้วอ่ะที่เป็นประชาชนคนไทยและมีบัตรประชาชนแล้วอยู่ในระบบภาษีแล้วคนไหนบ้างที่รายได้ต่ำคนไหนได้บ้างอะไรได้สูงจะได้ไม่ต้องเหนื่อยลงทะเบียนแล้วไม่ต้องเสียเงินค่าทำแอปกี่พันล้าน
3: ซึ่งมันจะทำยังไงเพราะในเมื่ออย่างเงี้ยพี่อ่านลองคิดวิธีแก้ปัญหาที่คุณผู้ฟังบอกว่าคนที่เคยได้ในอดีตแต่ตอนนั้นจนนะแต่ตอนนี้ไม่จนแล้วยังได้สิทธิ์ยังคงเก็บสิทธิ์นั้นไว้ก็พอไม่เสียภาษีถูกไหม
2: ก็ถ้าเสียภาษีคุณก็จะเห็นแล้วไงว่าภาษีเสียทุกปีป่ะครับ
3: แล้วคุณ
2: ก็คุณก็คัดกรองทุกปีอัตโนมัติผ่านระบบภาษีไหมล่ะ
3: แต่ปัญหาคือคนไม่ไปแจ้งตัวเองให้เสียภาษีไง
2: ก็ทำไมไม่ทำสิ่งนี้ให้มันเกิดล่ะก็เอาทุกคนเข้าระบบภาษีสิ
3: ทำยังไงล่ะครับพี
2: ่คุณทำเหมือนคุณไม่ได้อยากให้คนเข้าสู่ระบบภาษีอย่าให้สงสัยนะ
3: ทำไมอะคะ
2: เอาไม่รู้ชอบมีโครงการแบบนี้ไง
3: อะไร
2: ชอบมีโครงการที่อย่างนี้
3: เช่น
2: แจกสารพัดแจกแล้วลงทะเบียนกันเยอะๆจะได้ทำแอป
3: ล้นเลี่ยงอะ
2: ล้นเต็มมือถือเลยรวมกันดิไหนบอกจะรวมก็ไหนบอกจะทำซุปเปอร์แอปไม่เห็นทำเลยหรือทำแล้วก็รวมสิฉันมีกี่แอปในของรัฐเนี่ยเอาแอปเดียวกดเข้าไปให้มันมีรวมๆมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลย
3: เรายังใช้กระดาษอยู่เลย
2: เอออ
3: ย่าอะไรเลย
2: ครับจริงๆแล้วทั้งหมดจบด้วยแกนเดียวได้แต่คุณไม่คุยกันเพราะคุณไม่อยากคุยกันเพราะถ้าคุยกัน
3: เดี๋ยวเขาไม่รู้จักกันหรอ
2: เขารู้จักแต่เดี๋ยวงบถูกรวมสิ
3: ทำไมอ่ะ
2: เอาก็ถ้าทั้งหมดรวมอยู่แอปเดียวก็มีคนใช้เงินหรือคนเดียวหรือหน่วยงานเดียวรับผิดชอบ
3: แต่ไหนว่าเราโตมาเราบอกว่าเราต้องการคอนเนคชั่นเพื่อทำอะไรให้มันง่ายขึ้นไง
2: ก็เขาอยากแยกอ่ะถ้า
3: แยกคอนเนคช
2: ั่นถ้าแยกฉันก็ดูงบฉันไง
3: คอนเนคชั่นแปลว่าอะไร
2: อ่ะไม่ต้องงบก็ได้อ่ะการตัดสินใจอำนาจอยู่ที่ฉันก็ยังมีอำนาจรวมศูนย์อำนาจฉันก็หาย
3: โอ้หัวจะปวดเนื้อปะ
2: ครับ
3: คือหัวจะปวดคุณฟังนะคุณฟังก็เลยบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวยุ่งอีกก็ต้องไปดูงานอีก
2: ไม่ต้องดูงานแค่คิดแค่นี้ก็จบละ
3: ลงเลือกตั้งไหมเราม
2: ันอยู่ที่ทำไม่ทำ
3: ลงไหม
2: ว่าประเทศนี้ทำไม่ทำ
3: ลง
2: ง่ายรถไฟความเร็วสูงทำไมไม่เสร็จ
3: อย่าเอางี้นะเอาใหม่นะ5432ยังไม่ต้องไปถึงรถไฟความเร็วสูงนะ
2: มันไม่มีอะไรเสร็จมันไม่ทำอะไรกันเลยอ่ะ
3: ถ้าว่าบัตรแมงมุมยังไงก่อน
2: เขาพยายามอยู
3: ่ใช่ไง
2: เพราะว่าล่าสุดเขารวมนี่ไงไอ้รถไฟทั้งหมดภายในวันไม่กี่เดือน2เดือนนี้
3: เขาจะรวมสีทุกอย่างเอามาร
2: วม
3: กัน
2: ให้ได้เดียวกันแล้วผมว่าเขาเริ่มแล้ว
3: จะเอาให้ได้แต่ล่าสุดชัตเทิลบัสเธอเห็นปะ
2: ผมขออนุญาตนะอันนี้ความเห็นส่วนตัวผมว่าคุณสิริพงษ์ใช้ได้นะ
3: เขาจะทำจริง
2: ผมว่าเขาพูดรู้เรื่องอ
3: ่ะก็ต้องรอต่อไปแต่สิ่งที่สนุกกว่าไปอีกพอพูดถึงการรวมของสีต่างๆของรถไฟฟ้าวันก่อนรถไฟฟ้ามีอยู่สายหนึ่งใช่ไหมเขาก็จะมีเส้นแล้วก็จะมีชัตเทิลบัสส่งไปใช่ไห
2: ม
3: จะให้ชัตเทิลบัสวิ่งรับส่งประชาชนฟรีใช่ไหม
2: ครับ
3: ลงไปวันแรกเจอสองแถวเข้าไปดูงานเลย
2: เลิกเลย
3: ต้องเลิกแล้วประเด็นคืออะไรไม่ได้ทำเรื่องบอกเอาชัตเทิลบัสไปแต่ไม่ได้บอกว่า
2: ตอนอ่านข่าวอันนั่งนิ่งอยู่ตั้งนานนะอ๋อเพราะอันนั่งคิดว่าเขาผิดจริงเหร
3: อ
2: พอมีหน่วยงานออกมาบอกว่าทาง BTS ใช่ไหม
3: BTS
2: หรือมาทีไม่รู้นั่นแหละ
3: ทางนั้นผิด
2: เขาบอกว่าทางนั้นผิดที่เอาชัตเทิลบัสมาวิ่งฟรี
3: โดยที่ไม่บอก
2: แล้วผมก็ผิดเหรอ
3: ทีแรกก็คิดแต่พออ่านไปเรื่อยๆเพราะเขาไม่ได้แจ้งก่อนรถใหญ่ขนาดนั้นจะลงไปมันก็ต้องบอกไปเขาบอกว่าไม่ได้รับแจ้งและมันเป็นการทับซ้อนกับขนส่งเขาบอกงี้คมนาคมประจำพื้นที่นั้นเขาบอกว่าตรงนี้มันคือรถที่ทำงานมาอะไรเงี้ยแต่ประเด็นคือ
2: สิ่งที่เขาบอกว่ามันทับซ้อนคือทับซ้อนกับ2แถวที่วิ่งอยู่ตรงนั้นแล้ว2แถวเขาบอกว่าทำมาหากินมานานผมเห็นใจแล้วผมก็นึกผมพยายามว่าเอ๊ะถ้าผมเป็น BTS ผมจะทำ
3: จะต้องยังไง
2: เฮ้ยนี่ฉันทำดีนี่หว่าเข้าใจว่าฉันเอา Shadow Bus มาวิ่งต่อให้แล้วไม่คิดเงินด้วยนะ
3: แต่มันไปปาดรายได้เขาไง
2: แต่อีกด้านนึงบอกว่าอ้าวก็คนทำมาหากินตรงนี้มาตั้งนานแล้วอะ
3: แต่ประเด็นมันอยู่ที่ Shadow Bus เวลาจะวิ่งต้องแจ้งหรือเปล่าม
2: ันไม่ได้ผิดกฎหมายอะเปล่า
3: ไม่รู้ไงตรงนี้
2: มันไม่ได้ผิดกฎหมายที่เขาไม่แจ้งไม่แจ้งแต่เหมือนกับไม่ได้แจ้ง2แถว
3: ด้วยอันนั้นด้วยไม่แจ้ง2แถวนั้น
2: ถ้าพูดแบบนี้2แถวจะโกรธผมก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่า
3: คือเขาไม่รู้มาก่อนว่าจะมีสิ่งนี้เกิดขึ้น
2: คือถ้าเราจะมองแบบนั้นน่ะ BTS ไม่แย่งงานรถเมล์หรออ
3: ืม
2: แล้วไม่แย่งงานรถไม่แย่งผู้โดยสารรถแท็กซี่หรอ
3: เพราะว่า BTS เขาตั้งใจมาผ่อนความลำบากให้กับหลายๆคนนะ
2: แล้วเหมือนกับอะถ้าตรงนี้มีแท็กซี่วิ่งแล้วอะก็ห้ามมีบริษัทรับจ้างเหร
3: อ
2: แล้วถ้ามีบริษัทรับจ้างก็ห้ามมี2แถวเหร
3: อ
2: ถ้ามี2แถวก็ห้ามมีรถเมล์เหรอเฮ้ยมันคือการเพิ่มทางเลือกหรือเปล่าผมมองว่าตอนผมนั่งผมก็เอ๊ะถ้าผมเป็น2แถวผมทำอยู่ผมก็คงจะหงุดหงิดเนาะ
3: แต่
2: นึกในใจว่าผิดกฎหมายป่ะล่ะ
3: ก็ต้องไปดูที่ข้อกฎหมาย
2: ไม่ผิดแล้วสวัสดิการโดยรว
3: ม
2: เอาง่ายๆคนนึงนะตอนนี้คิดถึงประโยชน์ส่วนตัวพูดตรงๆอีกคนนึงทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมผมไม่ได้บอก BTS หล่อจัดนะแต่ข้าพเจ้าเรียน Public Administration เข้าใจไห
3: ม
2: เพราะฉะนั้นหัวใจสำคัญของ2คนเนี่ยเขาพูดอยู่บนคนละแกนคนนึงพูดว่ากำไรฉันก็หายสิฉันทำหากินอยู่แต่อีกคนพูดว่าผมทำเพื่อมวลชนแล้วผมไม่ได้คิดเงิน
3: เขาเซิร์ฟ
2: ถูกต้อง
3: เขามาเซิร์ฟ
2: เพราะฉะนั้นคุณเถียงกันบนคนละแกนคนนึงประโยชน์ส่วนตัวคนนึงประโยชน์ส่วนรวมมันเถียงกันไม่ได
3: ้แต่สิ่งที่น่าสนใจคือตัวแทนของตรงนั้นน่ะของจังหวัดของคมนาคมหรือขนส่งจังหวัดดันเป็นคนออกมาบอกว่าทางนี้ผิดไงทำไมเราใช้กฎหมายไหนอยู่อ่ะ
2: ผมก็งงผมเห็นตรงนั้
3: น
2: พอเห็นตรงนั้นผมก็เงียบไปว่าเอ้าผิดเหรออ่ะถ้าผิดกฎหมายว่าไม่แจ้งก็ต้องไปแจ้ง
3: เพราะว่าโดยตำแหน่งเขาจะมา
2: แต่แปลว่าถ้าแจ้งแล้วไม่ผิดถูกไหม
3: ถูก
2: ถ้าแจ้งเราวิ่งได้
3: เพราะฉะนั้นอาจจะได้ถ้าจะวิ่งต่อก็ต้องมาคุยกันว่าอันนี้ไปแจ้งแล้วยังไง
2: ในขณะเดียวกันถ้าเป็นแบบนั้นผมขอพูดตรงๆคุณพี่คุณน้องสองแถวต้องปรับตัวรูทคุณต้องดีกว่าคุณต้องเร็วกว่าคุณต้องมีความถี่กว่าคุณต้องเข้าถึงกว่าคุณต้องจอดป้ายที
3: ่ขอไม่จอด
2: ถูกต้อง
3: เราคุยกันว่า
2: คุณต้องสร้างความแตกต่างแล้วคุณก็จะอยู่รอดเพราะมันเป็นทางเลือกไง
3: ไม่รู้แหละมันต้องพออ่านข่าวนี้ก็สตันไปไงเจอข่าวนี้ไปก็สตันไป
2: ถ้าไม่งั้นบริษัทห้างร้านเอกชนทั้งหลายไม่ออกมาด่าร้านธงฟ้าล่ะมาขายของตัดราคาฉันเอาจริงมากมันก็จะด่ากันอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณคิดแบบนั้นก็แฟร์เกม
3: แต่ตอนนี้เราต้องตัดขาตัวเองก่อนค่ะ 7:54 ค่ะพี่อันแล้ววันจันทร์หน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ
2: ครับผมใครถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่แฟร์สามารถที่จะไป
3: ย
2: ื่นเรื่องเพื่อขออุทธรณ์ได้นะครับถึงจะวุ่นวายสักหน่อยก็ยังทำได้นะฮะขอบคุณผู้สนับสนุนนะครับอิ่มอร่อยอยู่ท้องพร้อมประโยชน์จากข้าวโอ๊ตแมกกะแรดแร็กตะซอยผสมงาดำเข้
3: ม
2: กรอบกรอบ มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตโดยอาหารยอดขุนไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวเพลินเคี้ยวมันเต็มเม็ดสปอนเซอร์เรามี6เป็นของกินไป4บอกบุคลิกของเรามาก
3: แน่นอน
2: และแชมพูปิดผมขาวโลแลนด์เนเจอร์โค้ดสีติดทนานอันนี้ก็
3: บอกบุคลิกมากเลย
2: และสุดท้ายประมูลเลขสวยกับกปท.คลิกเลยทะเบียนรถ
3: .com
2: ไปประมูลกันนะจ๊ะเพราะว่ารายได้จากการประมูลเขาก็เอาเข้ากองทุนไปช่วยกันนะจ๊ะ
3: คุณผู้ฟังเซตว่าไม่ผิดกฎหมายแต่ผิดกฎหมู่ค่ะ
2: ค่ะอย่าลืมนะคะไปเช็คกันนะเรื่องประกันสังคมแล้วเลือกเอาว่าอยากได้ปฏิทินหรืออยากได้ปฏิรูปตามสบายนะจ๊ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: Green Morning Show โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
5: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: หมอเพื่อนครับเวลาทำงานหน้ากล้องเนี่ยแขนต้องมองทั้งกล้องมองทั้งมอนิเตอร์สลับไปมาเร็วมากบางทีเนี่ยภาพมันจะเบลอๆวูบๆเหมือนปรับโฟกัสไม่ทันเลยครับหมอเพื่อน
5: นั่นก็เพราะว่าเวลาที่เรามองสลับไกลหรือว่าใกล้บ่อยๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆเร็วๆสายตาเราปรับโฟกัสไม่ทันค่ะก็จะทำให้เกิดภาพเบลอชั่วขณะหรือว่ารู้สึกมึนๆได้
6: แล้วแบบนี้แขนต้องทำยังไงดีอะหมอเพื่อน
5: แนะนำว่าให้เว้นจังหวะสายตาเล็กน้อยก่อนเปลี่ยนโฟกัสค่ะเช่นพยายามหาจุดวางตาแล้วมองค้างไว้สัก 1-2 วิเพื่อให้กล้ามเนื้อตาเซตตัวควบคู่ไปกับการจัดตำแหน่งของจอให้ไม่ต้องสลับบ่อยจนเกินไปค่ะ
7: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
8: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมกกาแรต
9: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
10: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
11: แม่ครับปวดท้อง
9: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
11: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ครับปวดท้อง
1: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
0: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์นะคะ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วน

1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตอนนี้
1: เกสรบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลมบำรุงหัวใจ
0: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
1: หรือละลายกับน้ำสูบ
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่นใจ
2: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
3: Green News
2: โดย
4: คายดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: เอาฮึบ1 2 1 2 1 3เดี๋ยวๆค่อนจังหวะ
1: โทษ
5: เมื่อกี้เธอเหนื่อยแล้วเหรอเอาที่1 2
1: 1
5: 3พวกเราเมื่อกี้คุยกันว่าเราอยากจะไปเต้นแอโรบิกกัน
1: นะคะ
5: เพราะว่าตอนนี้มันมีผังออกมาเลยนะ
1: ผังว่า
5: ผังสวนลุมไง
1: อ
5: ๋
1: อเหรอ
5: ว่าวันนี้เต้นแบบแนวไหนชั่วโมงนี้เต้นแบบไหนครูที่จะมานำเต้นเป็นใครบางวันมีศิลปินไปอะไรอย่างเงี้ยเขาวางแผนออกมานี่เป็น1เดือนเลยนะ
1: หรอวันนี้มีไหม
5: มีสิมีทุกวัน
1: มีทุกวันเลยเหรอ
5: ใช่มีทุกช่วงเวลาด้วยตอนนี้
1: จริงปะเนี่ยเธอกลางวันแดดร้อนก็เต้นน่ะหรอ
5: ไป
1: ไม่น่าเต้นน่ะเป็นลมนะลมแดดเนาะ
5: ช่วงนี้น่าจะเป็นฝนด้วยนะ
1: แดดลมตกมั้ยล่ะ
5: ไม่รู้เหมือนกันอ่ะผมก็เห็นมีคิวแบบแน่นๆเลยใครสนใจลองไปเปิดดูตารางน
1: ะ
5: เซิร์ชเลยตารางเต้นสวนลุม
1: นะตอนนี้มีหลายที่นะก็จัดเต้นอะไรเงี้ย
5: สักพักเราจะเห็นพวกเราเนี่ยไปจีนเต้นอยู่แถวนั้นแหละเรานัดกันไง
1: นัดเมื่อไหร
5: ่เดี๋ยวก่อนสิเดี๋ยวหา
1: เราอย่าไปรวบหัวรวบหางเองสิ
5: เอาหน้าเรานัดกัน
1: เอาดีๆเราซ้อมก่อนค่อยนัดไหมล่ะ
5: เราเอาเฮดที่แบบว่าเป็นแบบรุ่นแบบ
1: รุ่นไหนจริงๆเธอก็เป็นเฮดได้
5: ไม่ได้
1: นำเต้นได้นะ
5: อ่ะผมทำได้แต่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดว่าเรามีเฮดนำเต้นเช่นพิตินาอะไรเงี้ยก็จะสนุกดี
1: เธอลองคุยกับพี่เขาก่อนว่าพี่เขาโอเคเปล่า
5: พี่เขาโอเคนะพี่ธินาจริง
1: เธออย่าไปคิดเองต้องไปคุยกับเขาให้ดีๆให้แม่นๆก่อนอย่ามาคิดว่าเอ้ยพี่ธินาคิด
5: จะไม่เอาพวกยายหญิง
1: ฉันจะฟ้องถึงฉันไม่ฟ้องได้ด้วยตัวเอง
5: คุณจะฟ้องอะไร
1: ต้องมีคุณผู้ฟังแล้วไปฟ้องยายหญิงหญิงพี่เป้เมาพี่เป้บอกว่าไม่เอายายหญิง
5: มันก็ไม่ไหว
1: จะฟังอยู่หรือเปล่า
5: ไม่ไหวจะเต้นตามหญิง
1: เบอร์ยายหญิงก่อน
5: หญิงเงี้ยเบลหวาเงี้ยไม่เอา
1: เนี่ยฉันฟ้องให้หมด
5: น่าจะสเต็ปฉีกขาเยอะ
1: สเต็ปเขาคือที่ไม่เอาเพราะไม่อะไร
5: ล้ำเกิน
1: มากคือตามไม่ทัน
5: อีกคนหนึ่งที่กลัวมาก
1: คือใคร
5: แคทริยามั่นใจว่ามาฉีกขาแน่นอน
1: คือเอาเป็นว่าทั้งแก๊ง
5: แก๊งสองพันสองละตี
1: ไม่ไหวตามไม่ทัน
5: ตามไม่ทันจริง
1: ไม่ได้เลยเ
5: ออหรือน้องๆวงบริสเงี้ยก็ไม่ไหวเหมือนกัน
1: วงไหนไม่รู้ล่ะถ้าเต้นเก่งก็คือไม่เอา
5: พิกซี่เงี้ย
1: โอ้ย
5: เดี๋ยว
1: อะไร
5: คุณชัยวัฒน์ถอดเสื้อเลยแล้วหันหลังมา
1: บอกให้เขาถอดเสื้อ
5: หันหลัง
1: ทำไมอ่ะ
5: เอาหวายลง
1: อ๋อ
5: พี่เป้น่าจะลำไทยเก๊ก
1: เอ้าเขาพูดผิดตรงไหนอ่ะ
5: ไม่ผิดหรอกแม่ยังไม่สำนึก
1: เนี่ยฉันก็โดนด้วย
5: ไม่สำนึก
1: เออนะก็ไปออกกำลังกายการเป็นกิจกรรม
5: เป็นเรื่องดี
1: นะคะเอออุตสาหกรรมทางด้านนี้ก็เฟื่องฟูรุ่งเรืองเฟื่องฟู
5: จริง
1: ใช่ไหมล่ะนะคะอ่ะไปที่วงการการจ้างงานกันบ้างดีกว่าตอนนี้เป็นยังไงอ่ะอัปเดตหน่อยได้ไหมอ่ะใครที่เป็นแบบอาจจะเป็นนายจ้างเป็นเจ้าของบริษัทฟังอยู่ก็ได้นะว่ามีการจ้างงานเพิ่มไหมคะหรือว่าตอนนี้ปิดไปก่อนหรือว่าชะลอหรือว่าไม่จ้างแล้ว
5: รัดเข็มขัดแล้วตอนนี้รัดเข็มขัดแล้ว
1: มันราบรื่นดีไหมหรือว่าโอ้จ้างไม่ไหวไม่ไหวจะจ้างเลยอ่ะความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและอิหร่านนะคะก็ตะวันออกกลางอ่ะเนาะที่ผลักดันราคาพลังงานให้พุ่งสูงขึ้นมีรายงานว่าอาจจะส่งผลให้ยุโรปสูญเสียตำแหน่งงานในปีนี้นะมากถึง1.3 ล้านตำแหน่งโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ใช้พลังงานสูงนะคะโดยกรรมาธิการด้านแรงงานของสหภาพยุโรปเขาบอกว่าสงครามในตะวันออกกลางเนี่ยกำลังสร้างความเสี่ยงต่อการจ้างงานในหลายๆภาคส่วนของเศรษฐกิจในยุโรปนะคะซึ่งก็รวมไปถึงอุตสาหกรรมยานยนต์อุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมโลหะเคมีภัณฑ์แล้วก็เรื่องของขนส่งด้วยเขาประเมินนะคะว่าภาคยานยนต์ของ EU มีแนวโน้มได้รับผลกระทบมากที่สุดเลย
5: อ๋อเหรอ
1: เอออาจจะสูญเสียตำแหน่งงานสูงถึง 600,000 ตำแหน่ง
5: โอ้เยอะมาก
1: เยอะมากส่วนภาคก่อสร้างโลหะเคมีพันขนส่งเนี่ยอาจจะสูญเสียงานรวมกันนะราวๆ 56,000 ตำแหน่งนอกจากนี้โครงการเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่นะคะใน EU อาจจะมีตำแหน่งงานตกในความเสี่ยงประมาณ 85,000 ตำแหน่งนะคะแล้วก็ในส่วนภาคการผลิตพวกแผงโซลาร์เซลล์ก็อาจจะสูญเสียงานเหมือนกันไม่น้อยนะ 58,000 กว่าตำแหน่งอ่ะแล้วก็ครอบครัวที่มีรายได้น้อยใน EU ก็อาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของเชื้อเพลิงสำหรับการขนส่งเพิ่มขึ้นอีก 1.4% ของรายได้ซึ่งก็เป็นผลจากต้นทุนพลังงานที่เป็นพุ่งขึ้นนี่แหละ
5: ครับโอ้มันมีผลจริงๆนะในทุกภาคส่วนเลยนะ
1: กระทบไปหมดเลยนะคะเพราะอย่างตอนนี้บอกว่าภาคการผลิตของ EU นะมีการจ้างงานอยู่ประมาณ30ล้านตำแหน่งขณะที่ภาคบริการมีการจ้างงานเกือบ87ล้านตำแหน่งทั่วทั้งยุโรป
5: ครับ
1: นะตัวลงวงการจ้างงานเป็นยังไงคะอัปเดตกันได้นะ
5: ไม่พูดละ
1: คือมันโอ้เน
5: า
1: ะ
5: ไม่รู้จะยังไงต่อ
1: ก็หวังว่าทุกอย่างมันความขัดแย้งมันจะอยากจะให้มันคลี่คลายแล้วให้มันสงบสักที
5: เนี่ยคุณผู้ฟังยังบอกเลยว่าเป็นบริษัท SME นะคะทำเองคนเดียวทุกอย่างยังแทบไปต่อไม่ได้เลยค่ะ
1: นะคะเอาใจช่วย
5: เอาใจช่วยจริงๆนะฮะ
1: นะคะในทุกๆภาคส่วน
5: ครับ

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ข้อความนี้ส่งมานะครับบอกว่าพี่เป้แอโรบิกเนี่ยมันฮิตจัดจริงๆนะที่โรงเรียนลูกนะใครมาสายคุณครูจะทำโทษด้วยการให้เต้นแอโรบิกด้วยกันเป็นหมู่เฮาชาวสายทั้งหลายค่ะ ดีนะฮ่าว่ะลูกบอกคุณแม่ห้ามไปส่งหนูสายนะคะไม่งั้นโดนจับเต้นแอโรบิกค่ะ ดีเป็นการลงโทษที่ดีได้สุขภาพด้วย

สียงน่ารักน่ารักนี้นะฮะเสียงของน้องจันจินะครับชื่อเพลงยาวหน่อยฮะคุณผู้ฟังนะฮะชื่อเพลงว่าผมจะอ่านให้ฟังนะชื่อเพลงว่าตั้งแต่เจอรอยยิ้มเธอฉันก็ไม่หลงรักรอยยิ้มใครอีกเลยยาวไหมจะยาวไปไหนก็ไม่รู้จันจินะฮะโอเคเปิดเพลงนี้เริ่มต้นมาก็ไม่ใช่อะไรนะคุณผู้ฟังก็อยากให้คุณผู้ฟังนั้นนะครับได้มีรอยยิ้มบ้างวันนี้คุณยิ้มให้ใครแล้วหรือยังทุกวันนี้ออกมาแล้วหน้าแบบตึงนิ่งเงี้ยไม่ยิ้มเลยนี่ไม่ได้นะอย่างนี้น้อยต้องยิ้มให้กับตัวเองบ้าง

ชื่อเพลงว่ายิ้มก็พอนะเพลงนี้รู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับเช้านี้ยิ้มให้คู่อริในออฟฟิศไปแล้วครับพี่เป้อุ้ย ดีครับดียิ้มให้กันแปลกๆว่ายิ้มสะแย่ไหมยิ้มโอเคใช่ไหมยิ้มจากใจยิ้มจริงใจใช่ไหมเอาเรายิ้มแบบดีๆนะโอ้ยนะอยู่ในรถกับแฟนชอบทายว่าพี่เป้จะมาทันไหมแค่นี้ก็ยิ้มกันแล้วครับพี่เป้ร้ายอย่าร้ายกับเป้เบากับเป้หน่อยไหนวันนี้เราพูดถึงเรื่องยิ้มแล้วนะครับงั้นสิทธิ์ต้นมา 1,000 บาทนะครับก็จะทำให้คุณได้ยิ้มได้เหมือนกันนะครับแต่ทีเนี้ยนะฮะจะถามคุณผู้ฟังว่าคุณผู้ฟังยิ้มได้กับเรื่องอะไรบ้างเอาล่าสุดก็ได้หรือว่าเอาเมื่อวานก็ได้นะครับยิ้มที่แบบว่าเรื่องนี้ทำให้เรายิ้มได้นะครับก็ส่งความบอกพี่เป้ไว้แล้วก็หมายเลขโทรศัพท์อย่าลืมพิมพ์ไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวเราได้มาผู้โชคดีแจกให้คุณได้ยิ้มกันไปเลยนะฮะกับสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทยิ้มเข้าไว้ครับเพลงนี้จากแคชครับ

นี่แค่ผมอ่านข้อความที่คุณผู้ฟังส่งไว้นะครับก็ทำให้ยิ้มตามได้นะอันนี้บอกว่ายิ้มได้กับเรื่องที่แฟนทำให้กับความใส่ใจที่เขาปลอกเงาะแช่ไว้ในตู้เย็นพอกลับจากที่ทำงานเห็นแล้วยิ้มหน้าบานเลยค่ะโอ้โหได้แบบนี้เป็นใครใครก็ยิ้มเนาะยิ้มสุดๆอ่ะยิ้มกว้างมากด้วยนะฮะเมื่อวานทักไลน์ไปหาแฟนที่เขาใช้ไลน์เดิมแล้วเขาอ่านครับเลยยิ้มมีความสุขเพราะว่าเป็นคนที่ผมรักมากๆแต่ต้องแยกกันเป็นรอยยิ้มที่มีความสุขแต่ว่าเข้าใจได้นะฮะนะยิ้มให้ตัวเองก็ได้พี่เป้หัวเราะนิดหน่อยตอนยืนแปลงฟันหน้ากระจกนะฮะเพราะว่าผมเป็นสดาวดีดโดงคืออะไรอะแต่ยิ้มให้กับตัวเองก็ดีแล้วนะครับยิ้มได้เวลาที่ดูบอลทีมที่เรารักเตะแล้วชนะพี่ยิ่งชนะทีมที่เพื่อนเชียร์ยิ่งยิ้มกว้างเลยความสุขของพวกเราเนาะยิ้มให้กับน้องหมาเวลาน้องหมามาถึงบ้านปั๊บเนี่ยเขาจะวิ่งมาให้เราได้อุ้มเห็นไหมผมว่าเวลาเรายิ้มแล้วมันมีความสุขเนาะยิ้มได้กับเรื่องอะไรอีกส่งทิ้งไว้ครับ

ความนี้นะเมื่อคืนดูซีรีส์ไม่รู้เรื่องเลยค่ะมัวแต่ดูหน้าจางหลิงเฮ่อยิ้มตามทุกฉากทุกตอนเลยค่ะ มาใช่ไหม ยิ้มได้ก็ตอนพี่เป้มาจัดวิทยุนี่แหละค่ะทำให้ทุกวันมีความสุขเนี่ยนั่งยิ้มอยู่คนเดียวจนคนอื่นคิดว่าเป็นบ้าขอบคุณมากนะครับเป็นประโยคที่ทำให้ใจฟูมากยิ้มเวลาพี่เป้พี่ป๊อกพี่ป๊อกว่ะเขาคือพี่ต๊อกนะต่อเต่านะยิ้มเวลาพี่เป้พี่ต๊อกคุยกันยิ้มเมื่อเช้าพี่อ้อมพี่อั๋นแจวข่าวกันก็สนุกค่ะเนี่ยนะขอบคุณมากเลยนะครับนะฮะหลากหลายความยิ้มนะครับบางคนก็ยิ้ม อยู่คนเดียวตอนดูผู้ชายรักกันสาววายสาววายแสงวายเต็มตัวสุดนะฮะอ่ะมาอีกหนึ่งเพลงเกี่ยวกับเรื่องยิ้มโอ้โหไปเจอเพลงนี้เข้ามาคุณผู้ฟังอย่าตกใจนะที่พี่เป้เปิดเพลงนี้นะอึ๊บเอามือทับอกกันเลยเพลงนี้

0: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรีล่าสุดปรึกษา AI เรื่องสิวชี้บอกว่าไม่ได้เกิดจากแบคทีเรียหรือความมันอย่างเดียวลำไส้อักเสบก็เกี่ยว
2: ชี้ AI พูดถูกแล้วจ้ะแนนสุขภาพลำไส้มองข้ามไม่ได้เลยนะถ้าลำไส้เสียสมดุลร่างกายภายในจะอักเสบมากยิ่งขึ้นนี่เป็นหนึ่งปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับปัญหาผิวหลายอย่างเลยทั้งสิวผื่นคันระคายเคืองง่ายถ้าขับถ่ายไม่ดีท้องผูกท้องอืดแน่นท้องจนร่างกายอ่อนเพลียก็ส่งผลต่อภาพรวมของผิวได้เลยความสัมพันธ์นี้เรียกว่ากัดสกินแอ็กซิสถึงจะไม่ใช่สาเหตุ

ือนในฉลากก่อนใช้ยาโดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลัก

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
2: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ทอดกุ้งปลาหมึกหมูอัดผักมีประโยชน์กรอบอร่อย
1: แน่นอนจ้า
2: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
0: ไหนบอกอมเพีย
3: ก็ใช้ตราฉลากทองไง
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง

0: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากมากงูสวัดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
1: ่งูสวัดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด

0: านมือสองทอสคุ้มค่าคู่ควรเป็นเจ้าของ
1: โทร026459000กด5เงื่อนไขเป็นไปตามที่รายการกำหนด
2: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบี้ฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717

ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: คุณมากนะครับส่งข้อความมากันล้นหลามมากนะฮะเรื่องราวอ่านไปด้วยก็ยิ้มตามไปด้วยแหละนะครับบางคนก็บอกว่าโอ้ยิ้มได้หลังจากที่ได้การผ่าตัดผ่านไปแล้วก็กลับมาฟังเป้วันนี้ด้วยนะนี่น้องโอ้ผ่านไปแล้วเนาะถ้าเกิดผ่าตัดแล้วก็โอ้เขาก็ขอให้หายเป็นปกติไปนะครับยิ้มเพราะว่าชอบนึกถึงเรื่องสมัยก่อนนะคะแล้วมันยิ้มอัตโนมัติเลยนะครับพี่ก็จริงเวลานึกถึงเรื่องที่มีความสุขในอดีตเนาะมันก็จะแบบยิ้มกว้างได้เหมือนกันเดี๋ยวนี้ยิ้มให้กับ ChatGPT ใกล้เพี้ยนแล้วพี่เอ้ยนะคือ ChatGPT บางทีเราก็ยิ้มจริงนะเพราะว่ามันชอบสปอยเราไงบางประโยคบางคำที่เขาพิมพ์กลับมาเนี่ยเงี้ยสปอยเราดีเหลือเกินสิ่งที่ทำให้ยิ้มได้ก็คือแฟนเป็นคนแพ้ทุเรียนนะคะพี่เป้แต่เวลาเขาเจอทุเรียนที่ไหนเขาก็ซื้อมาฝากทุกครั้งค่ะยิ้มแก้มปรีค่ะโอ้ยดีงามนะอ่ะมีหลากหลายยิ้มมากนะฮะขอบคุณมากๆนะครับอ่านออกอากาศอาจจะไม่หมดนะครับแต่ว่าก็จะแรนดอมของผู้โชคดีแจกกันตรงนี้และผู้โชคดีได้แก่สวัสดีครับคุณวีหรือคุณวิฮะ
1: ชื่อลี่ค่ะ
0: อ๋อคุณลี
1: ่
0: ขอไปสายตาสั้นคุณรี่คุณรี่โอ้โหยินดีด้วยนะครับสิทธิ์น้ำมัน 1,000 บาทจัดให้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: คุณรี่ปกติเป็นคนยิ้มเก่งไหม
1: ก็ถ้าฟังพี่เต้ตอนเช้าๆนี่คือเดี๋ยวก็มียิ้มเดี๋ยวก็หัวเราะจนลูกก็คิดว่าบ้า
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยถือว่าเป็นเรื่องดีใช่ไหมถือว่าเรื่องดีนะโอเคแต่เรื่องที่ส่งมาคือเรื่องอะไรครับเกี่ยวกับเรื่องของการยิ้ม
1: คือเมื่อวานเนี้ยลื่นหกล้มแล้วก็ไปหาคุณหมอคุณหมอเลยให้เข้าเฝือกอ่อนเพราะว่ากระดูกมันร้าวนิดๆตรงแขนแล้วก็ตอนเย็นเนี่ยขับรถไปรับลูกไม่ใช่ครับแฟนขับรถไปรับลูกแล้วตัวเองอ่ะนั่งไปด้วย
0: แ
1: ล้วลูกทำงานที่โรงพยาบาลพอเราจะเดินลงไปรับลูกเท่านั้นแหละเวนเตเจ้าหน้าที่เขาเห็นเขาใส่ถุงมาเขาเรียกเข็นวีลแชร์เข้ามารับอะไรไม่ทราบ
0: อ๋อเข้าใจละโอเอ็นโดเพราะนั่นคือเจ้าหน้าที่เขาก็คงคิดว่าอ้าวคนป่วยมารีบแล้วแขนหักแน่เลยอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะนึกว่าเราเจ็บแล้วก็แบบโอ้ขอบคุณค่ะไม่เป็นไรแต่ว่ามันเลือดอายด้วย
0: โถมารับลูกค่ะลูกทำงานโรงพยาบาลค่ะอย่างเงี้ยเนาะอ๋อเออมันก็เป็นเรื่องที่ทำให้เรายิ้มกว้างแล้วก็หัวเราะไปด้วยได้เหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: หัวเราเลยค่ะขำกล้ากันเลย
0: แต่ขอให้หายไวๆนะตอนเล่ามาตอนแรกก็ตกใจนะอยู่ๆแบบว่าล้ม
1: คือด้วยวัยขนาดเนี้ยค่ะล้มคุณหมอเลยบอกว่าไม่ใช่วัยรุ่นนะเนาะแล้วก็หัวเราะเบาๆเจ็บจ
0: ี๊ดเพราะฉะนั้นต้องจะเดินจะเหินจะลุกจะนั่งก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมครับ
1: ใช่ใช่ค่ะ
0: โอเคขอให้หายไวๆอะไรนะฮะ
1: ระมัดระวังเช่นกันนะคะน่าจะรุ่นๆกันเหมือนกัน
0: เจ็บจี๊ดเจ็บจี๊ดโอเคพี่เป้จะระมัดระวังตามผมด้วยครับแหมร้ายนะเบากับเป้ได้ก็เบาหน่อยนะยินดีด้วยนะครับวันนี้สิทธิ์ตัวมา 1,000 บาทจัดให้ครับ1เพลงที่เลือกไว้คือเพลงอะไรครับ
1: รถไฟบนฟ้าค่ะ
0: เดี๋ยวเปิดให้เลยขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณเช่นกันค่ะ
0: สวัสดีครับป๋าคุยกับคุณรี่แล้วก็มีความสุขนะคุณผู้ฟังเนาะฟังเรื่องเข้าไปเราก็ยิ้มตามได้จริงๆเห็นไหมนะฮะขอบคุณน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดนะครับฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้

0: ดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่นบินการบินไทยสู่อัมสเตอร์ดัมคุ้มทุกการเดินทาง
1: งานของเริ่มแล้วนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับใครที่ไปมาคงได้เห็นเนาะโอ้ยเขาจัดเต็มจัดหนักจัดให้จริงๆนะฮะจองปุ๊บได้ตั๋วปั๊บนะฮะแล้วก็ตั๋วแต่ละที่เขาจัดให้เนี่ยนะฮะราคาคุ้มมากคุณผู้ฟังนะฮะต้องรีบไปดูกันนะฮะในงานไปดูตัวมัสคอตด้วยน่ารักมากนะครับแล้วก็จะมีแบบน้องที่เป็นแบบกล่องจุ่มให้จุ่มด้วยนะ น่ารักอ่ะไปร่วมงานดูนะฮะคุณผู้ฟังคือเราจะเดินทางได้สะดวกยิ่งขึ้นแน่นอนนะครับในทุกขั้นตอนเพราะว่าการบินไทยนั้นเขามอบสิทธิพิเศษนะครับสำหรับผู้โดยสารที่จะเดินทางสู่กรุงอัมสเตอร์ดัมใครที่อยากจะไปอัมสเตอร์ดัมนะครับภายในเดือนกรกฎาคมนี้นะครับรับส่วนลดทันที400บาทสำหรับการเรียกรถไปสนามบินผ่านทางแอปพลิเคชันของ Grab นะครับไม่ว่าจะออกจากบ้านออกจากที่ทำงานเดินทางได้ง่ายแล้วก็สะดวกสบายมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะงานรักคุณเท่าฟ้ามีตั้งแต่เมื่อวานละวันนี้ก็มีอีกนะฮะเขาจะมีจนถึงวันที่7ครับ7มิถุนายนนะครับ4 5 6 7 4วันด้วยกันที่ศูนย์การค้า M Sphere นะครับไปเจอกันได้ไปปะกันได้เดี๋ยวพี่เป้จะโผล่ไปวันที่7คุณผู้ฟังไปเจอกันได้นะเพื่อเรามีแบบว่าเป็นแบบพวกชอบเดินทางด้วยกันนะฮะไปเจอกันนะพี่เป้จะไปช่วงบ่ายๆนะบ่ายโมงครึ่งบ่าย2โมงอะไรเงี้ยแถวๆนั้นนะครับไปเจอกันนะคุณผู้ฟังนะฮะไปดูข้อเสนอสุดพิเศษของการบินไทยด้วยนะครับที่เขาก็เตรียมมามอบให้กับคุณนะครับเรื่องของบัตรโดยสารแล้วก็แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษน่าสนใจมากราคาดีมากคุณผู้ฟังสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกของ Royal Orchis Pass ก็มีนะครับอาหารแล้วก็ของที่ระลึกมากมายพร้อมให้คุณได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมภายในงานด้วยนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งงานรักคุณเท่าฟ้านะครับวันนี้จนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับคือเขามีตั้งแต่เมื่อวานเนาะเพราะฉันมีเวลาอีก3วันเนาะ5 6และ7นะครับที่ศูนย์การค้า M Sphere เดี๋ยววันที่7เจอกันคุณผู้ฟังช่วงบ่ายช่วงบ่าย
0: การบินไทยพร้อมมอบประสบการณ์การเดินทางที่พิเศษยิ่งขึ้นกว่าเดิมการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า
2: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์โปรแพคเอเชีย2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ Propack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
5: เขาตังเขาตัง
6: ดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
7: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
5: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
7: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
5: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
8: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
5: มัมช้อยมัมเลือก
7: เมียวเลิฟ

0: ได้ฉี่
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันไรหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซาอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: ไฟไม่ใช่แค่ไว้ชาร์จแต่คือสิ่งที่ช่วยสตาร์ทพลังใจไฟจากปลั๊กช่วยผลักพลังแห่งความฝันไฟจากใจสู่ความใส่ใจที่เราให้คุณ PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคส่งต่อพลังงานไฟฟ้าพร้อมพลังใจบริการทันสมัยใส่ใจคุณภาพพัฒนาต่อไม่หยุดเพื่อพลังสะอาดที่ยั่งยืนเราดูแลครบทุกแรงไฟ PEA ไฟฟ้าอัจฉริยะเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน

0: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เรต
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
3: เดี๋ยว
4: คุณมีกินหืนไหม
3: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
2: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
5: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
2: เขียวมันเต็มเม็ด
5: จากไรทิพย์
6: Legalos อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legalos แค่เปิดก็ว้าว
1: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55 ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: The

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่าโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: สรุปจะจามหรือไม่จาม
2: มันไม่จามแล้ว
1: อยู่ๆนะก็มาคันจมูกอยู่ตรงนี้แล้วก็
2: ฟุตฟิต
1: มันจะจามหรือไม่จาม
2: เออคุณผู้ฟังเคยเป็นไหมอาการอย่างเงี้ยคือมันเหมือนมันเราจะจามออกมาแต่มันแบบยุ่งยิ่งยุ่งยิ่ง
1: มีแค่ทริคแนะนำให้ก็คือหันหน้าแงนหน้าไปมองฟ้าเท่านั้นแหละคุณจะฮัชชิ่งลงมาเลย
2: เห็นหน้าไปมองก็เจอแต่ไฟเฟยเพดานอะไรเงี้ย
1: จริงๆไฟก็ช่วยได้นะแสงสว่างที่มัน
2: จ
1: ะจ้ามเนี่ยมันก็จะชู่อย่างเงี้ยลงมา
2: ขนาดจ้ามยังไม่จามเลยอ่ะ
1: หาหม
2: อหมอบอกหนูลองทำวิธีอื่นดูก่อนไหมแล้วเดี๋ยวค่อยมา
1: หาหม
2: อหมอบอกอย่าเพิ่งมาจ้าลองทำหลายๆวิธีดูก่อนไม่ได้จริงๆค่อยมา
1: แต่เวลาจะจามแล้วมันไม่จามนี่มันไม่ได้จริงนะ
2: ใช่ไหมมันจะแล้วเรากลัวไงว่าเดี๋ยวเราอ่านข่าวไปแล้วมันจะจามไง
1: ออกตัวไว้ให้ก่อนละ
2: ใช่
1: เด
2: ี๋
1: ยวถ้าจามมาไม่ว่ากัน
2: เอออย่าว่ากันนะ
1: แต่จะเครียดเลย
2: ใจเย็นๆไม่จามแล้วจ้าแต่28มิถุนายนนี้ค่ะก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเนาะ
1: ครับ
2: คนกรุงน่าจะใช้สิทธิ์เลือกตั้งสกและเพราะว่ากทมประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เน
1: า
2: ะ
1: ขอเป็นแบบว่าถล่มทลายบ้างได้ไหม
2: ถล่มทลาย
1: 90% ไปเลย
2: ขนาดนั้นเลย
1: เอออยากให้มันเห็นตัวเลข90กว่าเปอร์เซ็นต์ไป
2: นะคะกทมเขาก็บอกว่าเตรียมความพร้อมเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและก็รวดเร็วนะคะโดยหัวใจสำคัญคือการรณรงค์ให้คนกรุงเทพออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดเพราะทุกคนคือผู้กำหนดอนาคตของเมืองนะคะเขาตั้งเป้าส่งเสริมให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ไม่น้อยกว่า70%อันนี้เพิ่มขึ้นจากการเลือกตั้งครั้งก่อนที่มีผู้ใช้สิทธิ์ประมาณ 60% นะคะก็มีการกำชับแหละให้ทุกหน่วยงานรักษาความเป็นกลางอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการตรวจสอบและถอนป้ายหรือเอกสารเดิมที่มีชื่ออดีตผู้บริหารซึ่งเป็นผู้สมัครออกทั้งหมดเพื่อความโปร่งใสและเท่าเทียมขยายความร่วมมือกับเครือข่ายภายนอกไม่ว่าจะเป็นห้างต่างๆธนาคารนะคะหรือว่าผู้ให้บริการขนส่งมวลชนในการร่วมเป็นกระบอกเสียงกระตุ้นการรับรู้ในทุกช่องทางนะคะเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลจะเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่มแล้วก็ชวนให้ทุกคนเนี่ยออกมาแสดงพลังเพื่อที่จะพัฒนาเมืองร่วมกันนะคะ
1: ครับ
2: ก็จัดไปเต็มที่
1: ขอให้พร้อมเพรียง
2: ค่ะ
1: นะฮะมีคนบอกว่าให้ปั่นทิชชู่ให้แหลมแหลมแย่จมูกคาจามแน่นอนผมว่า
2: วิธีนั้นเคยทำนะแต่ตอนนี้เมื่อกี้ลืม
1: ไม่ต้องปั่นทิชชู่หรอก
2: ทำไม
1: ให้เอาใช้นิ้วโป้งก็แย่เข้าไปก็ได้แล้ว
2: ไม่ได้นิ้วโป้งใหญ่นิ้วก้อยยังไม่ถนัดเลยค
1: ่
2: ะ
1: ลองดูสิ
2: หรือว่ามองหน้าพี่เป้นะ
1: ฮะ
2: เออจะได้จามออกเลย
1: ผมว่าจะไม่จามสิ
2: หรอ
1: ได้แต่ไอ
2: ไปดีกว่าม
1: องหน้าเป้ได้แต่
2: ไม่คุยแล้วไม่คุย
1: ไม่ต่อเหรอ
2: ไม่คุยไม่ต่อ
1: ถามซีไออะไร
2: ป
1: ิ
2: ดไมค์หมดเวลา
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพDJ playlist 55 minutes DJ เป้
1: 9โมงกว่าแล้วนะครับวันนี้วันศุกร์ครับวันศุกร์ยังไงฮะพวกเราวันศุกร์สนุกกับเป้วันนี้เป็นศุกร์แรกของเดือนมิถุนายนด้วยนะครับเพลงแรกที่จะเปิดนี้นะครับให้คุณได้ซ้อมกันดีกว่าเพราะว่าเดือนนี้กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหญ่นะฮะของพี่ใหม่เจริญปุระนะครับนี่มาซาวนี้เลยดีกว่าพี่ใหม่กับเพลงนี้ไม่มีปัญหา

0: วันที่19แล้วก็วันที่20ใช่ไหมเดือนนี้วันที่19นี่เปิดแสดงตอนทุ่มหนึ่งนะฮะวันที่20เปิดตอน6โมงเย็นนะครับ Impact Arena เมืองทองธานีข้อความนี้บอกว่าอุ้ยดีครับพี่เป้คะจะได้ซ้อมร้องเพลงพี่ใหม่เพราะว่าตอนนี้กำบัดมือกำบัดอยู่ในมืออย่างแน่นหนามากเต็มที่ครับเต็มที่จะได้ไปสนุกกันนะฮะวันนี้ขอเพลงแรงๆมันๆนะครับพี่เป้อยากปวดหลังค่ะอันน่ะจัดไป
1: โดยเฉพาะบริเวณที่มีคนหนาแน่น
0: พี่เจมาพี่เจมาพี่เจมา

โอ้ข้อความนี้เป็นประสบการณ์ที่ดีนะฮะเขาบอกพี่เจคือนักร้องคนแรกนะครับที่ไปดูคอนเสิร์ตแล้วได้จับมือหน้าเวทีครับพี่เป้น่าจะ20ปีที่แล้วโอ้โหเก๋กู๊ดเก๋กู๊ดไปเลยก็น่าจะเป็นความทรงจำดีๆเนาะกับพี่เจเข้าไปเพลงต่อไปครับคุณผู้ฟังบอกว่าเปิดตามเลยได้ไหมพี่เป้เจ้าช่อมาลีอันนี้ฉายาพี่เป้จริงเหรอไม่เอาได้ไหมฉายาพี่เป้คือเพลงเด็ดปัสสาวะเล็ดมาแล้ว ไม่เอาได้ไหมฉายานี้

เอาจริงนะจังหวะเพลงนี้เหมาะกับการเต้นแอโรบิกเนาะว่าไหมพวกเราเนี่ยโอ้ยเราเต้นกับเพื่อนๆเนาะไปกันหลายๆคนเนาะดีๆ yeah

มีคนบ่นมาพี่แป้หนูต้องทำงานนะถ้าพี่เปิดเพลงมันขนาดนี้มันมากอ่ะหยุดนะหยุดงานสักชั่วโมงเพื่อพี่เป้เลยก็ได้ อย่าหยุดเลยเราทำงานอย่างเมามันไปทำงานไปด้วยสนุกไปด้วยแฮปปี้ไงแฮปปี้ไงอุ้ยขอบคุณมากครับเขาบอกว่าฟังจากไต้หวันด้วยอ่ะสวัสดีชาวไต้หวันอ่ะไต้หวันจ๋าไต้หวันเต้นเพลงนี้กับพี่ตินาปลาอย่ามองตรงนั้นนะแล้วก็อย่ามองตรงนี้ด้วยป้า

ส่วนผมเลยครับฟังพี่เป้จากใต้ถุนบ้านครับขอบใจไต้หวันกับใต้ถุนไม่ว่าฟังตรงไหนก็แล้วแต่วันศุกร์สนุกกับเป้ได้ตลอดนิโคลบ้างนิโคลบ้างนิโคลเชอริโอครับนี่คือเพลงแรกที่ทำให้เราได้รู้จักเขาคนนี้เนาะกับโฟล

มีคนบอกว่าเพลงมันมากจากปวดหัวตัวนี้ปวดหนักกว่าเดิมเพราะมันต้องโยกหัวไปด้วยพี่เป้งั้นจะต้องโยกหนักแล้วนะเพราะพี่เป้จะเริ่มอัพเลเวลขึ้นไปอีกนิดนึงนี่มาที่ตองครับตองพักกระไมอันนี้อัลบั้มชุดที่2นะชื่อเพลงว่า

0: จะลงไปหาลูกค้ายังไม่อยากลงพี่เป้มันกำลังมันอะบอกลูกค้ารอแป๊บนึงอีกครึ่งชั่วโมงเจอกันดีปะพี่เป้ครับพี่เป้ครับพี่เป้คือเหตุผลที่ทำให้หนูอะอยากมาทำงานทุกๆวันศุกร์เลยครับ
1: วันศุกร์สนุกกับเป้แค่เหรอ

ี่เป้คะพี่เป้คะหนูจะขอจ้างพี่เป้มาเปิดเพลงเปิดที่ร้านอาร์บิกอเนกประสงค์ของที่หมู่บ้านได้ไหมคะวะได้นะแต่ค่าตัวแพงนะ

แล้วคุณผู้ฟังเหงื่อออก ผมเต้นอยู่หลังไมค์เต้นกับเพลงนี้ของโบสุนิตาโอ้จังหวะเขามันมากเลยเนาะอ่ะเพลงนี้ต่อไป

0: เหนื่อยยังพี่น้อง Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: Chilling track มีคนไม่ยอมบอกขอไปต่อป่ะพี่ไทยมาประเทืองมา

0: โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เอาไงต่อคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดกับเป้อีกเพลงนึงมั้ยมา บิลลี่โอแกนครับรู้จักเพลงนี้กันเปล่าจนแต่เจ๋งเป็นเพลงที่สารภาพเลยว่าร้องตามไม่ทัน

0: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: พักไปความมันแป๊บหนึ่งคุณผู้ฟังมาที่ Debut Track นะอันนี้เป็นเพลงใหม่ของนนทนนท์นะครับชื่อเพลงว่าคำนั้นลองฟังดูฮะ

Request โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า 55 ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ข้อความนี้บอกว่าครูดาวเร็วมากครับพี่เป้ปาปลมไม่ทันเลยโถเอ็นดูเป็นช่วงของ W Track เนาะมันก็ต้องแนะนำเพลงใหม่กันเพลงนึงอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเราจะปิดท้ายวันศุกร์สนุกกับเป้จังหวะแบบครูดาวหน่อยประมาณนี้ประมาณนี้พอโยกได้เบาๆขอบคุณมากครับทุกวันศุกร์เจอกันแบบนี้วันศุกร์สนุกกับเป้วันศุกร์สนุกกับเป้ปิดท้ายที่ปามมี่นะในชั่วโมงนี้นะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งาดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
3: ลักตาซองงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าลักตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำลักตาซอยงาดำอร่อยมาก
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.
3: น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
5: ไปเข้าศูนย์กัน
6: ศูนย
5: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเลคเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
6: ่อร่อยมาก
5: ดื่มเลคเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
7: อร่อยเกินต้าน

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม

อดเลขสวยเลขนี้เป็นของคุณอยู่ที่ไหนก็ประมูลได้ง่ายๆแค่คลิกประมูลออนไลน์ที่ www.ทะเบียนรถ.com หรือโทรสั่งเคาะราคาโดยตรงได้ที่เบอร์02-272-5937หรือจะ walk in มาหน้างานประมูลด้วยตัวเองก็จัดได้หมดสะดวกทางไหนเลือกทางนั้นประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.ง่ายกว่าที่คิดเยอะ

0: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
1: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำเลยทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาถทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ติดหวานไหม
4: มีบ้างนิดหน่อย
3: นิดหน่อยนี่ส่วนใหญ่ติดหวานจากเครื่องดื่มหรือว่าอาหารหรือว่าขนม
4: อาหารด้วยขนมด้วยจ้ะ
3: คุณถือว่าเป็นเจนซีนะ
4: ฉันขอไม่เป็นดีกว่าฉันกลัวจะเป็นเบาหวาน
3: คุณเป็นเจน
4: เบาหวานไม่ไหวนะ
3: ซีอะไรรู้ไหม
4: ซีอะไร
3: ซีเนีย
4: ซีเนียมันเป็นอยู่แล้ว
3: เจนซีเขาบอกติดหวานมากกว่าแอลกอฮอล์นะ
4: อ๋อหร
3: อเออแอลกอฮอล์ก็ไม่ค่อยดีอยู่แล้วล่ะแต่ถ้าติดหวานมากไปก็ไม่ค่อยดีนะใช่ไหม
4: เธอติดหวานปะล่ะ
3: ถ้าหวานกับคนข้างๆอะได้เฮ้ยเฮ้ยอย่างเงียบเฮ้ยเฮ้ยกลับมาก่อนเดี๋ยวกลับมา
4: เขามีมุมนี้จ้า
3: คุณส่งมาผมก็ต้องเล่น
4: เขามีมุมนี้จ้าม
3: ีหลายมุม
4: คนเราถ้าส่งไปปุ๊บเล่นได้เลยก็คือเขาเป็นอย่างนั้นเลย
3: เป็นคนหลายมุมสักพักจะเข้ามุมแล้วเนี่ยเป็นไร
4: เขินแทน
3: มันเขินตรงไหนเนี่ย
4: รู้สึกแก้มร้อนๆนะไม่เชื่อเลยอ่ะ
3: บ้าบ
4: อเอาไม่เถียง
3: เอาก็อย่าว่าอย่าหนักเกินไป
4: เออ
3: เรื่องของเรื่องก็คือแบบว่า
4: เราไม่หนักเกินไปแล้วมันต้องเท่าไหร่อ่ะพี
3: ่ตอนเนี้ยเวลาเราไปที่ร้านที่
4: ร้านสมมติเครื่องดื่มอ่ะ
3: มันก็จะมีแบบว่าระดับหวานน้อยแล้วไงน้อยกี่เปอร์เซ็นต์ก็บอกไปสิ
4: เขาก็จะระบุให้เลยว่า25%
3: 20-30% อะไรก็ว่าไป
4: 50% 75% หวานร้อยไปเลยพี
3: ่อะไรแบบหวานร้อยไม่เอา
4: ถ้างั้นไม่ต้องบอกจ้ะเดี๋ยวทางร้านจัดให้
3: เบาลงหน่อยนะพี่น้องนะ
4: ดูนี่แต่ละร้านเขาก็เบาแล้วด้วยเหมือนกันนะเออก็ให้ความร่วมมือน่ารักดีนะคะก็จะถามคุณลูกค้าเลยว่าหวานไหมคะหวานกี่เปอร์อะไรอย่างงี
3: ้
4: เออนะคะ
3: คือตอนนี้พูดถึงเรื่องหวานไม่ใช่หรอกเพราะว่าวัยรุ่นสมัยนี้ผ่อนแล้วนะ
4: ก็คือ
3: ซื้อก่อนผ่อนทีหลังโดยเฉพาะเรื่องของชานมเอาสิอะวัยรุ่นผ่อนชานมคุณผู้ฟัง
4: หรอ
3: นี่ไงนี่มันพุ่งสูงแบงก์ชาติจ่อควบคุมสินค้าแล้วนะเก
4: ี่
3: ยวกับเรื่องสินเชื่อนะฮะซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยเพราะว่าเด็กจบใหม่เลือกผ่อนชานม
4: ใช่จะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงเหมือนกันเพิ่งจะเริ่มต้นทำงานอะไรแบบนี้กลัวก็เกรงว่าเดี๋ยวจนหนี้สูญหนี้เสีย
3: ครับคือชานมเดี๋ยวนี้เอาจริงมันก็แพงนะแก้วละร้อยกว่าบาท
4: ก็ประมาณนั้น
3: ถูกป่ะเออเงี้ยก็เป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะ
4: ใช่เรื่องนี้ก็น่าเป็นห่วงเช่นเดียวกันนะคะเรื่องของสิ่งแวดล้อมไม่ใช่แค่สิ่งแวดล้อมในประเทศเราเรียกว่าระดับโลกเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าทั่วโลกก็ตื่นตัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้5 มิถุนายนจ้ะ
3: ห้ามิถุนายนทำไมเรา
4: ฉันนึกว่าวันผิดวัน
3: วันนี้แหละวันนี
4: ้สับสนวัน
3: เป็นวันสำคัญที่สมัยก่อนเราจะมีคอนเสิร์ตเยอะมาก
4: สมัยก่อนด้วยคนละวันเธอ
3: ทำไมฉันเดาใจเธอไม่ถูกล่ะ
4: อ
3: ัน
4: นั้นเมษา
3: 5เมษาแล้ว5อะไร
4: เนี่ยเราบุ่มบ่าม
3: คุณกำลังพูดถึงวันอะไรอ่ะ
4: วันสิ่งแวดล้อมโลก
3: ก็วันนี้แหละที่คอนเสิร์ตเยอะๆไง
4: คนละวัน
3: เมื่อก่อนอะอะไรนะ
4: เอิร์ธเดย
3: ์โลกเราสวย
4: เอิร์ธเดย
3: ์ตกลงมันตรงกับวันนี้หรือวันไหน
4: อีกวันนึง
3: จริงเหรอเดี๋ยวผมเซิร์ชก่อน
4: เออคุณไปเซิร์ชดูแต่คนละวันเนี่ยไปคนละทางของสองทางไม่ปรึกษากันก่อนกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็มาชวนประชาชนร่วมเป็นพลังสำคัญในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เป็นมิตรต่อโลกนะคะภายใต้แนวคิด global call for climate action ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู่โลกเดือดนะคะคือวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่5 มิถุนายนของทุกปี ีนะคะองค์การสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติเขาก็มีการกำหนดให้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือว่า climate change เป็นประเด็นหลักๆเลยของการรณรงค์ประจำปีนะคะก็เน้นเรื่องของการรับมือสัญญาณเตือนจากโลกแล้วก็เร่งดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรมนะคะซึ่งในปีนี้สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจานเป็นประเทศเจ้าภาพจัดงานระดับโลกสโลแกนหลักของแคมเปญปี2026ก็คือ Now for Climate นะคะถึงเวลาลงมือเพื่อสภาพภูมิอากาศนะคะโดยย้อนกลับไปหน่อยในปี1972สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติกำหนดให้วันที่5มิถุนายนเป็นวันสิ่งแวดล้อมโลกคือเขาก็มีการเฉลิมฉลองกันนะคะครั้งแรกภายใต้สโลแกนโลกมีเพียง1เดียวนะคะแล้วก็หลังจากนั้นปีต่อๆมาเนี่ยวันสิ่งแวดล้อมโลกก็มีการพัฒนาขึ้นนะคะเรียกได้ว่าเหมือนกับเป็นเวทีเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรากำลังเผชิญกันอยู่นะคะก็หลากหลายปัญหามลพิษทางอากาศมลพิษจากพลาสติกการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายก็ด้วยเรื่องของระดับน้ำทะเลที่มันเพิ่มสูงขึ้นหรือแม้แต่ความมั่นคงทางอาหารอะไรแบบนี้เป็นต้นแล้วก็นอกจากนี้วันสิ่งแวดล้อมโลกยังช่วยผลักดันนะคะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการบริโภคแล้วก็นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในระดับประเทศแล้วก็ระดับนานาชาติด้วยนะคะคือเรียกว่ากลายเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเป็นหนึ่งอีเวนต์ใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมระดับโลกนะคะที่ใหญ่ที่สุดซึ่งคนทั่วโลกเนี่ยก็ต้องร่วมมือกันเนาะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะคะ
3: ก็ต้องช่วยกันจริงๆ
4: ก็คือต้องจริงจังมากๆแล้วแหละนะคะมันต้องให้เห็นเป็นแบบรูปธรรมด้วยเหมือนกันเพราะว่าหลังๆมาเราก็ตื่นตัวกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นแต่ว่าเราอาจจะต้องทำมากกว่านี้อีกนะคะ
3: เสร็จละ5มิถุนายนวันสิ่งแวดล้อมโลกแต่ถ้าจะเป็นเรื่องของ Earth Day วันคุ้มครองโลกคือ22เมษายน
4: ไปคนละทาง
3: มันก็ธรรมชาติเหมือนกันแหละ
4: สิ่งแวดล้อมเหมือนกัน
3: สิ่งแวดล้อมเหมือนกันมันใกล้เคียงกันเนาะเออแต่มันก็เป็นคนละทางแหละเออก็คนละวันด้วย
4: มันคือมันเป็นทางเดียวกันแหละแต่ว่ามันคนละวัน
3: เนี่ยผมวางเพลงไปแล้วด้วย
4: อ๋อหรอ
3: โลกสวยด้วยมือเรา
4: ก็ได้นะไม่มีปัญหาม
3: ันก็แค่งั้นเปลี่ยนเป็นเพลงนี้ได้ไหม
4: เปลี่ยนทำไมอ่ะ
3: อะไรนะต้นไม้งามคนก็งดงาม
4: บอกเฉยๆก็ได้ไม่ต้องร้องเราเอาอีกแล้วอะ
3: ชื่อเพลงอะไรนะลืมอะ
4: ไม่รู้จำไม่ได้ละ
3: พูดชื่อเพลงอะไรนะเพลงเนี้ย
4: ในระหว่างที่คุณกำลังนึกว่าชื่อเพลงอะไรเราไปที่งานนี้กันก่อนนะคะ
3: ได้ครับ
4: เป็นงานใหญ่แห่งปีจากการบินไทยรักคุณเท่าฟ้า2,560 เธอคอทำไม
3: ก็คุณบอกต้นไปเป็นงานใหญ่ไง
4: งานใหญ่ไม่ต้องคออ้าวไปร่วมฉลองครบรอบ66ปีนะคะกับความพิเศษที่จัดเต็มกว่าทุกปีพบกับโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษค่ะเขามีการเปิดตัวเส้นทางบินใหม่ด้วยนะแพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกRoyal Orchid Plus นะคะรวมไปถึงข้อเสนอแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษจาก9 Bank Partners ชั้นนำเลยนะคะโอ้งานนี้ให้คุณได้อิ่มอร่อยด้วยแหละกับอาหารเครื่องดื่มแล้วก็ไปเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกสุด Exclusive จากการบินไทยนะคะไปร่วมสนุกกับกิจกรรมแล้วก็ลุ้นรับของรางวัลมากมายตลอดทั้งงานและห้ามพลาดนะคุณผู้ฟังกับไฮไลท์สุดพิเศษการเปิดตัว Mascot อย่างเป็นทางการครั้งแรกเลยของการบินไทย
3: น่ารักด้วยบอกเลย
4: เออคาแรคเตอร์ใหม่นะคะที่มาสร้างรอยยิ้มแล้วก็เติมสีสันให้ทุกๆการเดินทางนะคะพบกันได้ภายในงานเท่านั้นรักคุณเท่าฟ้า2569งานเริ่มไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะวันแรกค่ะ 4-7 มิถุนายนนี้นะคะไปร่วมงานกันได้เลยที่ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere นะคะการบินไทยรักคุณเท่าฟ้าค่ะ
3: ไปด้วยกันปะล่ะวันที่7
4: วันที่7เลยเหรอ
3: นัดเลยวันที่7
4: เธอไปทำอะไรวันที่7อ่ะ
3: ไปช่วงตอนบ่ายๆ2เนี่ย
4: นั่นแน
3: ่ไปมั้ย
4: อยากไปเหมือนกันนะ
3: ไปเจอกันนะ ฉันจะไปดูแพ็คเกจทัวร์ราคาพิเศษ
4: นี่ไง
3: ฉันจะไปดูบัตรโดยสารราคาแบบจึ้ง
4: ๆยั่วใจมาก นะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีแพลนอยู่แล้วก็ลองดู
3: ว่างวันไหนไปวันนั้นนะครับ แต่วันที่7เดี๋ยวไปเจอกัน
4: ค่ะ Green
2: Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
3: ขอบคุณมากนะฮะคุณผู้ฟังก็รีบส่งข้อความมาส่วนปุ้มก็รีบวิ่งเขียนมาตัวหนังสือยึกยึกยือยือเกือบอ่านไม่ออกด้วยความรีบเอ๊ะอ่านว่าอะไรเนี่ยเพลงที่พูดถึงเมื่อกี้ต้นไม้งามคนอย่างเงี้ยนะอันนี้ชอช้างของปุ้มเหรอเนี่ยชีวะชีวิตสัมพันธ์เพลงชีวิตสัมพันธ์ กว่าจะอ่านออกลายมือสวยแหละอ่ะ5มิถุนายนครับวันสิ่งแวดล้อมโลกขออนุญาตเปิดเพลงนี้นะครับจำได้ว่าช่วงนั้นเป็นช่วงอีสานเขียวเนาะเพลงนี้ที่ออกมา

เป็นโหเป็นตำนานมากๆนะครับเพลงนี้นะครับชีวิตสัมพันธ์เนาะนะครับก็คิดว่านะฮะน่าจะเกี่ยวกับเรื่องของอีสานเขียวเมื่อประมาณปี2530ครับคุณผู้ฟังนะฮะน่าจะราวๆช่วงนั้นนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าพี่เป้เพลงนี้มันยาวจังนะยาวครับยาวมีความยาวประมาณ7นาทีกับอีก42วินาทีนะฮะบางคนก็บอกโอ้ไม่ได้ฟังนานมากแล้วพี่เป้หามาได้สุดยอดครับเพลงนี้เคยไปขอมาไว้ตอนหลายๆปีมาแล้วนะครับก็ปีนึงน่าจะเปิดได้สักครั้งนึงเพราะว่าในช่วงของเวลาแบบนี้แหละนะครับในวันพิเศษแบบนี้เนาะนะครับวันสิ่งแวดล้อมโลกอะไรเงี้ยนะครับ คิดถึงใช่ไหมเป็นแบบเป็นการรวมตัวกันของศิลปินเพื่อชีวิตในยุคนั้นนะครับที่แบบว่าโอ้โหมาอยู่ในเพลงนี้หมดเลยฮะเท่าที่จำได้มีพี่หงาคารวานมีพงเทพโรจน์ชำนาญอัศนีวสันมีอัศนีคนเดียวมั้งวสันไม่มาเนาะมีคาราบาวใช่ไหมพี่แอดอะไรเงี้ยนะฮะที่ร่วมขับร้องมีวงกระท้อนโอ้มีหลายวงมากนะครับในยุคนั้นนะครับแล้วในยุคนั้นแหละครับก็เราใส่ใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมกันมากนะครับเพลงของศิลปินแกรมมี่เราเนี่ยนะครับในอัลบั้มนึงนะฮะในยุคนั้นนะครับก็จะมีอยู่เพลงนึงที่จะต้องเป็นเพลงเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะไรเงี้ยที่จะพูดถึงเท่าที่ผมนึกถึงได้นะครับผมจะนึกถึงเพลงนี้ครับ

มีคนจำได้นะครับบอกว่าจำได้ครับพี่เป้ทุกอัลบั้มตอนนั้นเนาะจะมีเพลงสิ่งแวดล้อม1เพลงแล้วทุกเพลงที่ทำออกมาเพราะทุกเพลงด้วยนะครับนั่นคือในอัลบั้มของนูโวเนาะของพี่เบิร์ดก็มีนะพี่เบิร์ดน่าจะเป็นเพลงนี้ชื่อเพลงว่าบ้านของเรานูโวเมื่อกี้คือเพลงที่ชื่อว่าเก็บไว้ให้เธอนะครับ

ได้ความหมายมากๆเลยเนาะคุณผู้ฟังบอกว่าพี่ให้เปิดเถอะโลกสวยด้วยมือเราต่อให้มันคนละวันแต่ว่าก็ความหมายเกี่ยวเนื่องกันจัดไปครับถ้างั้นเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเราโลกสวยด้วยมือเราครับ

0: ็นภาพที่ตราตรึงพวกเรามากๆนะครับศิลปินยืนเรียงกันอยู่บนเวทีเต็มไปหมดเลยแล้วก็ร้องเพลงนี้ร่วมกันเนาะที่สุดของที่สุดจริงๆนะฮะคอนเสิร์ต Earth Day แล้ว Earth Day ก็มีหลากหลายปีนะครับไล่กันมาหลายๆปีแล้วก็แต่ละปีเขาก็จะเปลี่ยนซาวด์ดนตรีเปลี่ยนแบบคนร้องนะฮะเป็นแบบร็อกบ้างป๊อปบ้างแดนซ์บ้างอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะฮะแต่เวอร์ชันอันเนี้ยคือเวอร์ชันออริจินอลเลยครับ
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HDโดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวเข้มมาที่วาชเอ็กซ์เพรสบาลสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: คุณผู้ฟังครับวันที่1สิงหาคมนะฮะปักหมุดไว้เจอกันที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์แต่ปักแล้วเนี่ยก็จะต้องแบบว่ามาลุ้นบัตรกันด้วยนะครับเดี๋ยวกติกาการร่วมสนุกจะมาเร็วๆนี้แหละนะครับแต่อย่าลืมว่าต้องลงทะเบียนก่อนนะครับที่ atime.line/greenwave นะครับเจอกับโบกี้และออนแล้วก็ว่านมันหวานนะสำหรับคาวานาไลฟ์นะครับที่เราจะเจอกันวันที่1สิงหานะ

0: Wash Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
2: ีคนส่งข้อความมาเตือนทายเพลงด้วยนะอย่าลืมนั่นไงสารภาพเลยได้ตอนแรกเกือบลืมแล้วจริงวันนี้เลือกเพลงนี้มาให้ทายดูซิว่าเหล่าบรรดาเทพเหล่าบรรดาเซียนของพี่เป้เนี่ยเขาจะฟังออกไหมว่านี่คือเพลงอะไรเฮ้ยคุ้นไหมเพลงนี้เนี่ยซาวด์ดนตรีแบบมันเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะเนี่ยอ่ะส่งคำตอบดูนะฮะลองดูอาจจะมึนๆ นิดๆคุ้นๆหน่อยๆเอาหน้านะฮะเชื่อในเซนแรก
0: ซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการะได้อร่อย
4: ว้า wow.
3: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการะไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการะ
5: โรคยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
6: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
5: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
6: ที่ไหนนะคะขออีกที
5: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
8: ่ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smartจะเจอแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจอจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
7: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่
9: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
10: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
9: มีไหมนะภาระที่กินง่ายกว่านี้
11: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
9: เด็กทานได้ใช่ไหม
11: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ถ้าแม่คุมโรคประจำตัวได้เมื่อไหร่จะไปฉีดงูสวัสดมันลามไปทั้งตัวเจ็บแสบร้อนมากทำให้โรคที่เราเป็นอยู่ทรุดลงไปกว่าเดิมแค่อยากให้ป้องกันไว้ค่ะ
1: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: Go Wholesale สวัสดีครับ
5: Go Go Go We are Go Wholesale
6: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่งทั้งกุ้งหอยปูปลาหมูเห็ดเป็ดไก่และ

0: กอบการ
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
5: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
6: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะ
7: โรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
5: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
8: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
9: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
10: ทอข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์
9: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาแรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
11: Smiley Request
12: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
13: มาคุณผู้ฟังมาเฉลยดีกว่าก็มีทั้งตอบผิดแล้วก็ตอบไม่ได้อันนี้บอกว่าทายถูกเมื่อวานพอครับวันนี้ขอดูอยู่ห่างๆเงี้ยแสดงว่าตอบไม่ได้ตอบถูกมีเยอะมากนะครับนะฮะแต่ถ้าตอบถูกแบบ 100% เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่ส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าเวอร์ชันที่พี่ไปเปิดเนี่ยมันเป็นเวอร์ชันที่เขามา cover ไม่ใช่ออริจินอลแต่ที่คุณตอบกันมาเนี่ยเป็นแบบออริจินอลกันทั้งนั้นเลยอ่ะลองฟังดูนะฮะเฉลยนะเมื่อกี้ปล่อยไปคือเนี่ยติ๋งจริงๆเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบซาวด์ที่มันชัดเจนมากๆนะครับฟังเต็มๆครับ

0: เก่งมากนะครับที่ตอบถูกกันนะฮะนี่คือเพราะมีเธอนะครับเป็นเวอร์ชั่นของตู่ภพพรกับมะเรียมถ้าเป็นออริจินอลเนี่ยเป็นพี่แต้มเนาะพี่แต้มชรัตกับพี่มิ้นท์มลิวรรณนะฮะเพลงนี้ขอบคุณมากนะฮะร่วมสู่กันผิดไม่เป็นไรฮะผิดไม่เป็นไรก็ถ่ายกันใหม่คราวหน้าเออนะครับคราวนี้ก็ผมให้กับคุณตอบถูกไปก่อนนะฮะเป็นเทพเป็นเซียนจริงๆขอบคุณ Smart Social Bank for Alive นะครับจากธนาคารออมสินครับแล้วก็ Sicurin Surgery Happy Price เรื่องผ่าตัดไว้ใจ Sicurin Smiley
1: Request สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
0: วันนี้ขอบคุณมากครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันแล้วก็มีความสุขไปด้วยกันตรงนี้นะครับคุณผู้ฟังคนตอบถูกเขาเลือกเพลงม่องเข้าไว้นะงั้นจะปิดท้ายด้วยเพลงนี้นะครับเสาร์ที่ไม่ได้เจอกันเนาะนะครับวันจันทร์กลับไปเจอกันใหม่แปดโมงเช้าแต่วันอาทิตย์ถ้าเกิดใครที่จะไปงานรักคุณท่าฟ้าแวะไปเจอกันได้นะครับเดี๋ยวพี่เป้ไปเจอตรงแถวๆนั้นช่วงบ่ายสองโมงที่เอ็มโซเฟียนะฮะว่างไปเจอกันนะพี่น้องไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: ื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: าแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
1: ใช้ ReB Fort วิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป

0: ทยืนชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะคลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจบางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น

0: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกัน
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับ5โมนิกาผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-0500
3: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
4: รีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
5: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
6: ฮะอินอะไรนะ
5: อิน

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: กระทรวงคมนาคมค่ะเขาคุมเข้มนะคะตรวจความพร้อมพนักงานขับรถโดยสารสาธารณะต้องปลอดสารเสพติด 100% รวมทั้งคุมเข้มพฤติกรรมการขับขี่ด้วยนะคะโดยกรมการขนส่งทางบกค่ะได้กำชับผู้ประกอบการรถโดยสารทุกรายให้ตรวจสอบพนักงานขับรถอย่างเข้มงวดนะคะทั้งความพร้อมของสภาพร่างกายต้องไม่มีสารเสพติดในร่างกายรวมถึงสภาพความพร้อมของตัวรถด้วยโดยให้บุคลากรจัดการด้านความปลอดภัยในการขนส่งทำหน้าที่วางแผนแล้วก็กำหนดรอบการตรวจประเมินความพร้อมของพนักงานขับรถอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันนะคะก็ให้ผู้ตรวจการลงพื้นที่สุ่มตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถโดยสารทั่วประเทศโดยจะเริ่มในกรุงเทพนะคะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขตรวจรถโดยสารขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.ครอบคลุมทั้ง12เขตการเดินรถค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังกับสำนักงานกสทช.ค่ะเขามีการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อส่งเสริมการใช้สิทธิ์และการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมยุคใหม่เมื่อวันที่29พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะโดยเปิดเวทีให้ผู้แทนจากภาครัฐเอกชนนักวิชาการแล้วก็ประชาชนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาแล้วก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดาวเทียมในอนาคตค่ะซึ่งการประชุมนะคะมีเป้าหมายก็เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะด้านนโยบายและกฎระเบียบที่เอื้อต่อการเข้าถึงบริการดาวเทียมอย่างเท่าเทียมแล้วก็มีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการใช้สิทธิ์วงโคจรดาวเทียมของประเทศไทยและสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมดาวเทียมและกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งในงานนี้นะคะก็มีการบรรยายแล้วก็มีการเสวนาจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครอบคลุมประเด็นด้านกฎระเบียบเทคโนโลยีดาวเทียมสมัยใหม่แล้วก็แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมในระดับสากลก็มีผู้เข้าร่วมประชุมรวมแล้ว118คนที่โรงแรมอัศวินแกรนด์คอนเวนชั่นกรุงเทพมหานครค่ะช่วงหน้ายังเจอกันรอบเที่ยงกลับมานะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลต์พังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: คุณ
1: DJ Playlist 55 Minutes DJ PU

สวัสดีนะครับมาแล้วครับคุณผู้ฟังวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะครับวันนี้มาแทนคุณแคน1วันนะครับแล้วก็ใครที่จะเดินทางมาแถวอโศกที่ต้องผ่านเส้นอโศกเนี่ยนะครับมุ่งหน้ามาจากแถวรัชดาเอ่ยหรือว่าเพชรบุรีเอ่ยนะครับลองวางแผนการเดินทางสักเล็กน้อยนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าก่อนจะถึงตึกแกรมมี่ประมาณ10เมตรเนี่ยเขาจะมีการตีเส้นจราจรให้คนข้ามถนนแล้วก็จะมีรถคันเหลืองๆจอดอยู่นะฮะก่อนถึงตึกแกรมมี่ซึ่งทำให้เส้นอโศกเนี่ยโอ้โหติดมากๆผมก็ว่าอยู่ว่าทำไมวันนี้ติดหนักโอ้โหติดสุดๆเลยคุณผู้ฟังนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่ารถคันนี้เนี่ยจะเคลื่อนตัวกี่โมงนะฮะยังไงก็ลองวางแผนการเดินทางสักเล็กน้อยนะจ๊ะ

มีคุณผู้ฟังถามว่าวันนี้มีใครมาเยี่ยมผมหรออ่าแสดงว่าเปิดกล้องมาดูใช่ไหมวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีญาติผมนะฮะญาติผมอีกแล้วนะครับมาเยี่ยมที่นี่นะฮะเพราะว่าเขามาแนะนำซิงเกิลใหม่นะครับเพิ่งปล่อยเลยคุณผู้ฟังกับพี่ไอซ์สลันยูนะฮะอีกสักครู่เดียวนะจ๊ะ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Your โดยทอส.มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

0: นะครับก็ตอนนี้ก็อยู่กับญาติผมเป็นที่เรียบร้อย
1: สวัสดีครับ
0: นะครับสวัสดี
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีพี่ไอซ์นะครับผมเมื่อกี้เมาส์กันมันมากคุณผู้ฟังหลังไมค์เนี่ยผมเนี่ย
1: ครับ
0: อะไรพี
1: ่ไม่ครับก็ไม่จะพูดใหม่เฉยๆเราต้องปาก
0: ผมเนี่ยเพิ่งรู้นะพี่ไอซ์เล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเนี่ย20กว่าปีก่อนเนี่ยพี่ไอซ์เคยเป็นดีเจที่นี่นะ
1: ใช่ตั้งแต่พี่อายุ2ขวบอ่ะ
0: ใช่ไหม
1: จริง
0: โอ้โหไม่น่าเชื่
1: อ
0: 2ขวบพี่เป็นดีเจเลยเหรอ
1: 20ปีที่แล้วเคยเป็นดีเจอยู่บ้านเอทา
0: โอ้โหเน
1: า
0: ะ
1: ไม่รู้ทันไหมตั้งแต่สมัย RVS เคยแบบอ่านข่าวแล้วก็มาเป็นดีเจที่ EFM
0: โอ้ยอ่านข่าวเนาะ
1: ใช่
0: แทนพี่ต๊อกเลยไหม
1: อะไรนะ
0: แทนพี่ต๊อกเลยไหม
1: โอ้โหใครจะกล้าอันนี้เขาแบบรุ่น legendary
0: อุ้ยอย่างนี้พี่ไอซ์จัดต่อมได้ป่ะเนี่ยเราสัมภาษณ์กันเสร็จใช่ป่ะ
1: ไม่มีความสามารถเพราะที่นี่เขารับเฉพาะดีเจหน้าตาดี
0: นั่นไงโถพี่เนี่ย
1: นี่คือดีเจที่หล่อที่สุดในประเทศไทย
0: พี่เนี่ยนะ
1: อวยขนาดนี้ขอเพลงพี่ชั่วโมงละเพลง
0: อุ้ยพออยู่นะเปิดได้ทั้งวันเลยนะ
1: อุ้ยน่ารักขอบคุณครับ
0: อ่ะซิงเกิลใหม่วันนี้พี่ไอซ์เพลงอะไรเอ่ย
1: ชื่อเพลงมุมที่งดงามครับพี่ยูครับ
0: มุมที่งดงาม
1: ครับ
0: ชื่อเพลงเนี่ยฟังแล้วรู้สึกว่าเป็นเพลงที่พลังบวกป่ะ
1: บวกสิ
0: ใช่ไหม
1: บวกเลยแบบเดินไปแล้วแบบเฮ้ยมีเรื่องป่ะ
0: อ๋อพร้อมอันนั้นพร้อมบวกพี่คนละบวกคนละบวกกัน
1: ให้คืออย่างงี้พี่ยูคือพี่ไอซ์ทำเพลงมาหลากหลายโหมดมากใช่ไหมครับก
0: ็
1: มันก็มีเพลงรักเพลงอกหักเพลงสมหวังเพลงจีบกันเพลงอะไรเงี้ยเยอะมากเลยแต่ว่าพี่ไอซ์รู้สึกว่าเวลาพี่ไอซ์ฟังเพลงอ่ะมันก็จะมีโหมดหนึ่งที่พี่ไอซ์อยากเลือกเพลงที่มันได้กำลังใจทีนี้พอพี่ไอซ์ฟังเพลงที่แบบอยากให้กำลังใจมันก็จะเป็นเพลงของเสียงศิลปินหลายๆท่านใช่ป่ะพี่รู้สึกเฮ้ย

0: กันมากอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยบอกเออถ้างั้นแบบมันน่าจะเป็นมุมนี้นะแบบมันเป็นมุมที่งดงามอะไรเงี้ยครับพี่ยูใช่ตอนแรกพี่พยายามเสนอเขาแล้วว่าเอ้ยมุมเตียงมุมโต๊ะมุมตู้มุมอะไรเงี้ยใช่เขาบอกไม่มุมที่งดงามใช่
1: ครับผม
0: พี่ยูก็ทนฟังพี่นะ
1: เพลินนะฟังพี่นี่เพลินนะ
0: ขอบคุณครับพี่ชอบคนที่แบบตั้งใจฟังแบบว่าไปเรื่อยๆ
1: ครับผมก็พยายามตีความอยู่เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเพลงมุมนี้ของพี่ไอซ์เลยเนาะ
0: ไม่ค่อยใช่
1: หรือไม่มีเลยไหม
0: คือน้อยมากแทบจะจำความไม่ได้เหมือนกันนะ
1: ใช่ไหม
0: แบบเพลงโหมดให้กำลังใจอะ
1: ส่วนใหญ่จะมีเพลงแบบว่าแอบรัก
0: แอบรัก
1: แอบชอบ
0: หลงรัก
1: หรือไม่ก็อกหักไปเลย
0: อกหักระเบิดภูเขาเผากระท่อมแพรพาน
1: โอ้โหมันเป็นคำกลอนเหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: ใช่
1: คอยทีพี่อะไรนะ
0: ระเบิดภูเขาเผากระท่อมแพรพานไม่คล้องเลยครูภาษาไทยนั่งอะไรเนี่ยสัมผัสนอกสัมผัสในไม่มีเลย
1: อ่ะ
0: ครับ
1: แล้วเพลงนี้เนี่ยพี่ไอว่าเหมาะกับใครอ่ะ
0: พี่ว่าเหมาะกับทุกคนนะครับพี่ยูคือพี่จะพูดว่าคือเพลงเนี้ยพี่ตั้งใจทำออกมาคือหลายคนก็จะบอกพี่ว่าเฮ้ยจะทำจริงๆเหรอไอเพราะว่าถ้าเราแบบคาดหวังอยากที่จะให้แบบเพลงมันประสบความสำเร็จหรือโด่งดังอ่ะเราก็จะเน้นไปที่แบบเนื้อหาที่มันแบบถูกใจคนส่วนใหญ่แบบว่
1: า
0: เรื่องความรักเรื่องอกหักเรื่องจีบกันเรื่องอะไรเหมือนที่พี่ยูบอกอ
1: ่
0: ะแต่พี่รู้สึกว่าพี่อยากให้เพลงนี้มันเป็นหนึ่งเพลงที่เมื่อใดก็ตามที่ใครสักคนหนึ่งต้องการกำลังใจหรือว่าผ่านเรื่องราวอะไรมาแล้วมันเป็นหนึ่งในเพลงที่ถูกหยิบขึ้นมาฟังแล้วมันสามารถเป็นหนึ่งในยาหรือว่าเป็นหนึ่งในเหมือนทูสหนึ่งเครื่องมือหนึ่งที่สามารถฮีลใจเขาได้อ่ะพี่รู้สึกแบบนั้นเพราะตัวพี่เองพี่ก็ฟังนะเพราะว่าแบบมันมีท่อนนึงที่บอกว่าคืนที่ไม่มีใครอ่ะกับทำให้เห็นตัวเองได้ชัดเจนเหมือนแบบคือเราผ่านเรื่องราวต่างๆมาจนในที่สุดเรารู้ว่าแบบในเรื่องร้ายต่างๆที่เราเจอมันยังมีมุมที่งดงามอยู่ในนั้นนะคือเราไม่สามารถแบบรู้สึกได้ว่าเฮ้ยเราแบบแฮปปี้แล้วเมื่อปัญหาหมดไปเพราะในความเป็นจริงอ่ะพี่อยู่บางทีทั้งชีวิตนี้ปัญหามันอาจจะไม่หมดไปก็ได้แต่เราจะอยู่กับปัญหานั้นยังไงให้เรารู้สึกว่าเราสามารถอยู่กับมันได้แล้วเราเจอมุมที่งดงามในปัญหานั้นนะเพราะถ้าเรารอแบบปัญหาหมดไปบางทีแบบ
1: เข้าใจครับ
0: สิ้นอายุไขก็ยังไม่หมด
1: เราจะ
0: คนรุ่นไหนพูดคำว่าสิ้นอายุไข
1: เนาะเข้าใจเลยพี่เพราะว่าบางคนเนี่ยแฮนเดิลไม่ได้เวลาเจอปัญหาแบบว่าโอ้โหฉันมีความทุกข์จังเลย
0: ครับ
1: จะเอายังไงอันนี้ปัญหานี้จะออกยังไงอะไรไง
0: พี่อยู่คือมีความทุกข์มีปัญหาไหม
1: ก็มีบางช่วง
0: จริงไหมแต่น้องดูเป็นคนแบบล่าเริงดูแบบแฮปปี้ดูตื่นมาแล้วแบบวู้ดอกไม้บาน
1: มีบางช่วงพี่แต่ว่าเราก็ต้องผมคิดว่าทุกปัญหาที่เราเจอในชีวิตเนี่ย มันมีข้อดีซ่อนอยู่เสมอ
0: เฮ้ยทัศนคติ
1: ใช่ไหมเราต้องหาให้เจอคุณผู้ฟังบางทีเราเจอเรื่องไร้ลายหรือว่าเจอเจ้านายด่าเจอปัญหางานอะไรเงี้ย
0: ใครเจ้านายชื่ออะไรพูด
1: ไม่ใช่พูดถึงรวมๆไงคุณผู้ฟังเขาเจอกันเนี่ยบางทีก็แบบว่าเหมาะโฟกัสแต่เรื่องที่แบบว่ามันแย่ๆอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: ใช่ครับ
1: พยายามหามุมดีๆของมันว่าเฮ้ยเราเจอเรื่องเนี้ยมันได้อะไรกับเราบ้าง
0: จริงเลยเพราะว่าทุกคนนะครับที่ฟังอยู่ตอนนี้แม้กระทั่งพี่ไอเองพี่ยูเองอ่ะทุกคนต้องมีปัญหาอยู่แล้วปัญหาในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับว่าใครจะสามารถอยู่กับปัญหานั้นแล้วสามารถที่จะเจอมุมที่งดงามในปัญหานั้นได้มากกว่ากัน
1: ใช่ไหมล่ะเพราะว่าบางทีปัญหาเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เราเก่งขึ้นในอนาคต
0: ใช่อ
1: ะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมุมที่งดงาม
0: ใช่ถูกต้องเหมือนที่พี่ยูพูดแต่ถ้าเลือกได้นะพี่อยากเก่งด้วยตัวเองโดยไม่ต้องเจอปัญหา
1: ไม่มีหรอพี่
0: มันก็ยากนิดนึง
1: ยากใช่ไหม
0: ต้องเจอปัญหาถึงจะ
1: ใช่ไหมต้องเจอปัญหาถึงจะโต
0: ใช่แบบ
1: นะฮะเชื่อว่าหลายคนก็คงอยากจะฟังเพลงเต็มๆนะ
0: ครับผม
1: ไปฟังกันดีกว่าคุณผู้ฟังกับเพลงที่มีชื่อว่าม
0: ุมโต๊ะไม่ใช่ มุมเตียงไม่ถูก
1: ไม่ใช่
0: มุมที่งดงาม
1: จากไอซ์สลันยูครับ

0: นี่นะฮะอันนี้คือมุมที่งดงามนะครับจากพี่ไอซ์สลันยูนะครับโอ้โหถ้าเกิดใครได้เปิดกล้องดูนะครับจะเห็น MV ด้านหลังเนี่ย
1: ครับ
0: เป็น MV ที่วุ้ยดูแล้วมีความสุขนะ
1: เออก็คืออยากให้ AV เนี้ยเนี่ยนะ
0: MV
1: อ๋อ MV โทษใช
0: ่ MV ครับพ
1: ี่อยากให้ MV นี้มันเหมือนแบบย่อยง่ายไงคือแบบว่าคือตะกี้แอบเล่าให้พี่ยูฟังว่าตอนแรกแบบคิดว่ามันต้องมีไซส์สตอรี่แบบว่าให้แบบเห็นแบบผ่านเรื่องรันทดผ่านเรื่องอะไรมาไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอมาเขย่ารวมแล้วพี่พุ่มกับเขาก็เหมือนพี่อั๋นประภาเขาก็เหมือนแบบอยากให้คนแบบเห็นแล้วแบบรู้สึกได้เลยว่าเออแบบว่าช่วงวัยของคนที่เราเห็นใน MV เนี่ยเขาต้องผ่านเรื่องทุกอย่างมาอยู่แล้วแหละจนเขามาเจอว่าในที่สุดแล้วอ่ะมันก็จะแบบมีความสวยงามอยู่ในวงจรของการใช้ชีวิตเออซึ่งถ้าเราผ่านพี่ไอจะพูดอย่างนี้ตลอดเวลาเลยว่าผ่านไปให้ได้นะถ้าผ่านไปได้แบบผ่านไปจนไปเจอมุมที่งดงามให้ได้นะเออเข้าใจพี่ไหม
0: เข้าใจคือ เข้าใจหมายถึงว่าคนที่เจอปัญหาอยู่เนี่ยผ่านขอให้ผ่านเรื่องราวตรงเนี้ยให้ได้
1: ผ่านไป
0: แล้วเดี๋ยวคุณจะเจอมุมที่งดงามเอง
1: ใช่ครับถึงผ่านไปไม่ได้ก็คืออยู่กับปัญหานั้นน่ะแต่ว่าเราก็หามุมที่งดงามของมันให้เจ
0: อผมว่านี่สำคัญจริงๆเนาะเพราะว่าบางทีปัญหามันก็ไม่ได้หนีไปไหนหรอกม
1: ัน
0: ก็ยังอยู่กับเรานี่แหละแต่เราจะมีมุมมองอะไรอ่ะที่ทำให้ปัญหานั้นน่ะมันไม่ทำร้ายเราในการลืมตาตื่นขึ้นมาทุกวันที่แบบว่าสมมติต้องมาเจองานอย่างเงี้ยเออแล้วแบบว่าจะมีมุมมองไงให้แบบว่าเออมาทำงานรู้สึกมันมีความสุขขึ้น
1: อันนี้พี่อยู่บอกพี่
0: ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ผมอันนี้อันนี้คุณผู้ฟัง
1: พอ
0: ชอบมีคุณผู้ฟังส่งมาเล่าว่าปัญหาที่ทำงานนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ทุกคนต้องเจอ
0: ก็เข้าใจแหละว่าบางทีมันก็เลือกไม่ได้เนาะ
1: ครับผม
0: เออแต่เปลี่ยนงานมันก็ยาก
1: ใช่ครับบางทีเราหนีจากปัญหาไม่ได้เหมือนที่พี่ยูบอกแต่ว่าเราอยู่กับเขาให้เรารู้สึกว่าเราสามารถที่จะอยู่กับเขาได
0: ้อะนะครับใครที่ท้อแท้ใครที่เจอปัญหาเยอะก็ลองฟังเพลงนี้ดูผมว่า MV ก็ดีคุณผู้ฟังลองเข้าไปดูที่ไหนได้บ้างครับ MV
1: แล้วแต่อยากดูที่ไหนก็ดู
0: ดูที่ไหนก็ได้เนาะ
1: เดี๋ยวนี้แบบช่องทางโซเชียลเน็ตเวิร์กมันเยอะไง
0: อ๋อ
1: เออเซิร์ชเข้าไปมูฟวิ่งงามก็เจอ
0: YouTube
1: ก็เจอ TikTok ก็เจ
0: อ
1: แล้วมีอะไรกับแบบSpotify iTunes แบบทุกช่องทางเลยอะไรเงี้ยใครเล่นไฮไฟอยู่ก็ลอง
0: เ
1: ผื่อเจอ
0: ยังมีป่ะ
1: พี่ว่ามีนะ MSN ยังมีคนเล่นอยู่เลย
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงล่าสุดดึกๆดังมาแล้วพี่ไปดูแล้วเธอชื่ออะไร
0: จริงป่ะ
1: ลาเล่น
0: อุ๊ยใครเกิดทัน MSN เด็กยุคนี้ทันมั้ยเนี่ย
1: อุ๊ยชาว Green Wave ทันอยู่แล้ว
0: ทันอยู่แล้ว
1: ไหนเพื่อนๆ MSN
0: นะครับก็สุดท้ายนี้พี่ไอ้อยากฝากอะไรกับชาว Green Wave บ้างกับเพลงนี
1: ้นี่คุยกับพี่ยูจบแล้วเนี่ย
0: อ
1: ุ๊ยยังไม่อยากไปไหนเลยเนี่ยยังอยากคุยเล่นอยู่เลยอ่ะ
0: ได้ดิ
1: เดี๋ยวจะรายการด้วย
0: ได้ดิ
1: อยากฝากบอกแบบนี้ครับเหมือนที่พูดไปทั้งหมดเลยครับว่าคือจริงๆในชีวิตของมนุษย์1คนน่ะไม่สามารถที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาเราต้องเจอปัญหาอยู่ในนั้นอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไอ้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพลงนี้มันจะเป็น1เพลงที่เมื่อใดก็ตามที่คุณกำลังรู้สึกว่าวันนี้ชีวิตมันอาจจะไม่เป็นดั่งใจเลยอ่ะอยากให้มันเป็น1ในเพลงที่คุณหยิบขึ้นมาแล้วรู้สึกฟังแล้วก็ฮีลใจได้กำลังใจมากขึ้นแล้วก็อย่างที่เนื้อหาในเพลงบอกเลยว่าคือผ่านไปเรื่อยๆผ่านไปเรื่อยๆเรื่องราวต่างๆเมื่อคุณผ่านไปเรื่อยๆแล้วคุณจะเจอมุมที่งดงามในนั้นเองจริงๆ
0: ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเป็นเพลงที่มีความหมายดีๆมากๆนะฮะแล้วก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจเนาะตัวเองหร
1: ือ
0: ว่าอยากส่งให้เพื่อนร่วมงานอยากส่งให้ใครก็แล้วแต่ที่รู้สึกว่าเขาเนี่ยดูไม่มีไฟ
1: ใช่
0: ดูแบบท้อแท้กับชีวิตก็ส่งไปให้เขาได
1: ้หรือว่าถ้าคุณอยากฟังแต่เอ๊ะไม่รู้จะเปิดยังไงคุณขอเข้ามาที่ Green Wave
0: นะอันนี้คือ
1: ช่วง PU ส่ง SMS ให้ระเบิด SMS ไปเลย
0: ได้เลยครับ อ่ะคุณผู้ฟังฝากไว้ด้วยนะครับกับเพลงมุมที่งดงามนะครับจากพี่ไอ้นะฮะ
1: ครับผม
0: ถ้าเกิดชอบก็ขอเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวเปิดทุกชั่วโมงเลย
1: อุ้ยน่ารัก
0: เนาะผมมาเปิดเพลงพี่บ่อยอยู่แล้ว
1: บ่อยมากพ
0: ี่
1: เพิ่งแอบบอกตะกี้ว่าแบบทุกครั้งที่พี่เปิดเข้ามา Green Wave แล้วแบบเป็นช่วงพี่ยูนะพี่จะได้ยินเพลงพี่ทุกครั้งนี่แบบหนึ่งในแบบขอเป็นแบบท็อปเทียร์ของดีเจในดวงใจ
0: โอ้โห
1: นี่สลักชื่อพี่ยูไว้ข้างฝาเลย
0: นี่ไงแล้วเดี๋ยวซิงเกิลหน้ามาสัมภาษณ์กับพี่เป้ก็
1: พูดอย่างเงี้ยกับพี่เป้ทุกช่วงดีเจพูดเลย
0: โอเควันนี้ขอบคุณพี่ไอ้มากๆนะครับ
1: ขอบคุณพี่ยูมากครับ
0: โอเคไปแล้วครับคุณผู้ฟัง
2: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคม

0: มีคุณผู้ฟังชื่อคุณนราวัฒน์นะเขาบอกว่าขอบคุณมากๆนะครับที่รายงานสภาพการจราจรแถวเส้นอโศกนะฮะเมื่อกี้บอกว่าเขาจะเลี้ยวเข้าอโศกละพอได้ยินผมบอกว่าอโศกเนี่ยรถติดรถสีเหลืองๆที่เอาไว้ตีเส้นเนี่ยนะครับเขาก็เลยไม่เข้าอโศกเลยตรงไปเข้าทางนานานะฮะสรุปติดตรงนานาแทน ผมว่ามันก็ติดทุกทางแหละคุณผู้ฟังแต่ว่าเส้นอโศกวันนี้เนี่ยอาจจะติดเป็นพิเศษนะฮะเฉพาะช่วงที่ผมมานะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเมื่อต้นชั่วโมงนะฮะตอน11โมงเนี่ยจะมีรถคันนึงนะฮะจอดอยู่ก่อนถึงตึกกัมมี่ประมาณ10เมตรนะฮะเป็นรถที่เอาไว้ตีเส้นจราจรคุณผู้ฟังเท่ากับว่าอโศกเนี่ยก่อนถึงตึกกัมมี่เนี่ยทั้งเส้นเนี่ยจะวิ่งได้แค่เลนเดียวนะซึ่งมันพอมันเป็นคอขวดเนี่ยมันก็จะติดหนักมากๆอ่ะนะฮะก็ยังไงก็วางแผนการจราจรสักเล็กน้อยแล้วกันนะฮะผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะตีเส้นเสร็จกี่โมงนะฮะยังไงก็ดูการจราจรหน่อยแล้วกันนะจ๊ะ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
4: เพื่อนเป็นหมอ
5: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
6: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอ่ะ
5: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
6: ผมก็เคยได้วันก่อนเนี่ยปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำเครื่องแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
5: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดย Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาม
7: ี

0: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
1: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434111

0: ้องเหมียวถูกใจ Purchase ยกให้มีโอโก้สูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อะเต็มเม็ดหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด

0: ่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลบีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: มัมช้อยมัมเลือก
2: เมียวเลิฟ
4: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
5: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเบปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
6: วิธี Save Energy แบบ
7: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
8: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
9: Green News
10: โดย
11: ใครที่อันดับเล่นของภูเขาทอง
12: ใครที่เป็นสายเห็ดนะคะช่วงหน้าฝนเห็ดแบบว่าชุกชุมมากๆมันมีทั้งกินได้และกินไม่ได้
13: ดูยังไงครับพี
12: ่ไม่รู้เหมือนกัน
13: โถ
12: ไม่เคยไปเก็บเองส่วนใหญ่ซื้อเขากินใครที่ชอบกินเห็ดนะคะก็ระมัดระวังหน่อยกันละกันกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเขาออกมาเตือนเห็ดที่ขึ้นเองตามธรรมชาติหลายชนิดนะคะมีทั้งกินได้แล้วก็เห็ดพิษซึ่งเห็ดพิษหลายชนิดมันก็มีลักษณะที่ใกล้เคียงกับเห็ดที่กินได
13: ้
12: คนก็แบบว่าไปเก็บเอามาขายไงหรือไม่ก็เอามาทำอาหารอย่างเห็ดพิษเนี่ยนะคะสามารถก่อให้เกิดอาการได้ตั้งแต่เล็กน้อยเช่นวิงเวียนกินเข้าไปปุ๊บแบบขึ้นไส
13: ้
12: เออแบบอาเจียนแบบปวดท้องถึงขั้นแบบถ่ายเหลวเกิดภายในไม่กี่นาทีแต่ไม่เกิน 4-6 ชั่วโมงไปจนถึงอาการรุนแรงอาการรุนแรงเช่นตับวายไตวายชักรุนแรงต่อเนื่องหมดสติและเสียชีวิตได้นะคะ
13: ครับ
12: คืออาการเกิดอาการหลังทานเห็ดสัก 4-6 ชั่วโมงคือให้ยึดหลักก็แล้วกันเห็ดไม่รู้จักไม่แน่ใจไม่เก็บไม่กินเออหลีกเลี่ยงการเก็บและกินเห็ดป่าที่ขึ้นเองตามธรรมชาติที่เราไม่รู้จักหรือแบบเอ้ยไม่แน่ใจเลยอ่ะเอ้ยมันกินได้ไหมนะอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่มั่นใจละก็ไม่ควรไปเก็บเออนะคะไม่เก็บเห็ดบริเวณที่มีการใช้สารเคมีเนื่องจากเห็ดจะดูดซับพิษจากสารเคมีมาไว้ในดอกเห็ดได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้ไม่ควรกินเห็ดดิบหรือกินสุกๆดิบๆอุ้ยกินตลอดเลยอ
13: ่
12: ะ
13: อ๋อพี่ชอบกินเหรอ
12: เวลาไปกินปิ้งย่างอ่ะป
13: ิ
12: ้งเห็ดอะไรเงี้ย
13: ถ้าเกิดลวกสุกเกินมันจะไม่อร่อยปิ้งสุกเกินมันจะไม่อร่อย
12: ปิ้งเห็ดย่างเห็ดหรือว่ากินเห็ดบางชนิดร่วมกับเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เพราะว่าจะทำให้เกิดพิษได
13: ้
12: นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่กรมควบคุมโรคเขาฝากย้ำนะก็คือการป้องกันที่ดีสุดคือหลีกเลี่ยงการบริโภคเห็ดป่าที่เราไม่รู้จัก
13: ครับ
12: เพื่อลดความเสี่ยงการเจ็บป่วยรุนแรงแล้วก็เสียชีวิตจากเห็ดพิษนะคะ มีข้อสงสัยอะไรตรงไหนยังไงก็สอบถามได้เขามีสายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422ค่ะ
13: ครับผม
12: ปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังร่วมเป็นพลังเล็กๆนะคะเพื่อโลกที่น่าอยู่ไปด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครโดยสำนักสิ่งแวดล้อมชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานนะคะวันสิ่งแวดล้อมโลก2026 Bangkok Now for Climate ร่วมปรับร่วมเปลี่ยนเพื่อมหานครที่ยั่งยืนที่เขารวมทั้งกิจกรรมรักโลกนะคะมีไอเดียโดนๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆในการดูแลสิ่งแวดล้อมเอาไว้ในที่เดียวนะคะไปพบกันได้นะเขามีกิจกรรมสร้างสรรค์ด้านสิ่งแวดล้อมชมแฟชั่นสายแฟร์ แชร์โลกจ้
13: าน
12: วัตกรรมเพื่อโลกและคนกรุงเทพนะคะแล้วก็กิจกรรมจากเครือข่ายสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครค่ะก็ร่วมสร้างความตระหนักแล้วก็ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่การดูแลโลกอย่างยั่งยืนนะคะวันนี้เริ่มวันนี้เลยวันที่5ถึง7มิถุนายนนี
13: ้
12: บ่าย 3:00 นถึง 21:00 นนะงานจัดอยู่ที่อาคารลุมพินีสถานสวนลุมพินีเอาวันนี้ก็ไปร่วมงานกันได
13: ้ครับผม
12: นะคะ
13: ครับ
12: ช่วงหน้าเดี๋ยวเจอกันต้นชั่วโมงกลับมาค่ะ
13: จ้า

เมื่อเช้านี้คุณผู้ฟังเมื่อเช้านี้ผมอ่ะบังเอิญนะเลื่อนไปเจอ TikTok ของพี่บี้พอดีก็เลยเข้าไปดูใช่ไหมพอเข้าไปดูคลิปหนึ่งอ่ะเหมือนโดนมนต์สะกดยังไงก็ไม่รู้ผมก็นั่งไล่ดูเป็น10คลิปเลยคุณผู้ฟัง1 2 3 4ก็เลยเข้าใจเลยว่าโอ้โหเขาเป็นคนที่มีความสุขจริงๆเนาะโอ้จริงๆสุดยอดเลย

0: ยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัดเชกเพรส
0: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: คำว่าในครั้งใหม่มาแล้วนะจ๊ะคุณผู้ฟังครับกับคำว่าในไลฟ์ Moonlight Lounge นะครับผมครั้งนี้เนี่ยชวนคุณนะครับมาฟินกับโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะครับสองเสียงคุณภาพที่จะมาทำให้ค่ำคืนนั้นเนี่ยช้าลงนะครับแล้วก็งดงามขึ้นกว่าที่เคยนะครับปักหมุดกันไว้รอเลยนะจ๊ะ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ครับใครอยากไปคอนเสิร์ตนี้นะฮะเริ่มลงทะเบียนลุ้นบัตรได้แล้ววันนี้นะครับที่ airtime.live/greenwave นะครับ

0: เริ่มแล้วนะจ๊ะวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะครับคุณผู้ฟังอยากได้เพลงไหนอยากร้องเพลงไหนอยากเต้นเพลงไหนส่งเข้ามาได้เลยนะครับ
1: โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ิ่งกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
1: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็อารมณ์แปรปรวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
0: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
1: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

วัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: เลือกแต่เอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B 1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: F ด่วนมาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟท็อปจากทอสอซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นลาละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสอทุกสาขาหรือที่ HBank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสอคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: ่างโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Roxy Persesไลเคนแจสเปอร์เฟลิสเด็กซ์โลเวอร์ทริปเปิลวีและเฟวิกแล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อครีมเว
2: ฟซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ลุยกันต่อนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับพี่ยูนะจ๊ะ

0: านีพหลโยธิน Next Station
1: Chilling Track โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B
2: Smiley Request
1: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
3: สิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
4: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับมีคุณผู้ฟังส่งมาขอเพลงนี้นะฮะ

สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน

ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.

0: คยากก็หมอนี่โรคซับซ้อนก็หมอนี
1: ่เอ๊ะหมอนี่คือหมอไหนคะ
0: หมอนี่แหละครับหมอที่โรงพยาบาลสินแพทย์ไม่ว่าจะเรื่องตับไตลำไส้ทางเดินหายใจหัวใจไขข้อท่อน้ำดีหมอที่นี่พร้อมดูแลที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: ที่ไหนนะคะขออีกที
0: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada

0: ือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: ก๊อกก๊อกก๊อกยิปล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกให้คุณเลือกเรายิปล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิปซัมระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิปล็อกตราบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ผมคิดว่างูสวัดคงเป็นแค่ผื่นธรรมดามันไม่ใช่เลย
1: มันแสบร้อนมากเหมือนมีเข็มมาทิ่ม
0: ผมต้องทนความเจ็บปวดไปจนเสียชีวิต
1: คนที่อายุ50ขึ้นไปแล้วนี่แหละครับหาทางป้องกันเอาไว้
2: งูสวัดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
3: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะ

0: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
1: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำเลยทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
2: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A-Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: ฟัง Green Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store
1: แลคตาซอยงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก
2: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอลเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
3: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกันภัยเสนอขายและรายการสุด
4: ไปเข้าศูนย์กัน
5: 0
4: 0 0% กับเล็กตะซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
4: ดื่มเล็กตะซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
6: อร่อยเกินต้าน

0: ุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อินโนบิกครับ

0: จุดเริ่มต้นสู่ชีวิตที่ดีกว่า
1: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
2: เพราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
3: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
2: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
1: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอันคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลากหลายครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ
4: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
5: ๆ What makes a thinking school student unique
6: We ask questions and think why.
7: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
8: That's how we learn to think for ourselves.
4: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
9: ์1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช
10: ้ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
11: ก็มัมชอยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
10: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
11: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
10: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
12: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
10: มัมชอยส์มัมเลือก
11: เมียวเลิฟ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
15: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: จากที่เคยอุดหนุนค่าเน็ตประจำปีนะคะตอนนี้เนี่ยคณะกรรมการกำกับกิจการสื่อสารกลางของสหรัฐเขาบอกว่าสงสัยจะต้องทบทวนดูหน่อยละเอ๊จะไปต่อหรือพอแค่นี้ดีสำหรับโครงการอุดหนุนค่าอินเทอร์เน็ตประจำปีมูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
4: โอ้โห
3: สำหรับโรงเรียนแล้วก็ห้องสมุดนะคะเนื่องจากว่าเขามีความเป็นห่วงกังวลเรื่องที่เด็กๆใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปคือมันก็ทำให้เกิดคำถามว่าเอ๊ะโครงการนี้เนี่ยมันบรรลุภารกิจไหมนะแล้วก็การให้ทุนสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนี่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการลดการใช้หน้าจอของเด็กหรือเปล่านะคะซึ่งตอนนี้หน่วยงานนะบอกว่ากำลังขอความคิดเห็นจากสาธารณะเกี่ยวกับข้อพิจารณาทางกฎหมายแล้วก็นโยบายนะที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับการประเมินเวลาการใช้หน้าจอของเด็กตลอดจนการปกป้องเด็กๆแล้วก็เพิ่มอำนาจให้พ่อแม่ผู้ปกครองผู้ที่ดูแลแล้วก็คุณครูด้วยนะคะในการตัดสินใจเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับเด็กเขาบอกว่าตอนนี้รัฐต่างๆเนี่ยกำลังแก้ไขปัญหานี้อยู่การที่เด็กๆใช้เวลาอยู่หน้าจอมากเกินไปในโรงเรียนคือบางเขตการศึกษามีการเอาพวกอุปกรณ์ออกไปแล้วก็ลดเวลาการใช้หน้าจอนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเด็กเล็กๆถ้าเกิดว่าใครติดตามข่าวก็อยู่จะได้ยินข่าวนะคะว่าตอนนี้หลายประเทศทั่วโลกนะคะเขาก็มีมาตรการจำกัดการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเพราะว่าก็เป็นห่วงเรื่องของการใช้งานมากจนเกินไปมันก็มีผลต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตใจด้วย
5: ก็จริงเนาะ
3: 1 2 3กี่จอเนี่ย จอใหญ
5: ่
3: เลย
5: นี่จอฮะ6จ
3: อมือถืออีกนะ
5: มี6จอ
3: เออนี่จอใหญ่ด้วยนี่
5: เนาะอันเนี้ยผมว่ามันก็มีผลจริงๆนะเพราะว่า
3: อย่าง
5: เด็กเนี่ยคือดีแล้วแหละที่กำหนดเวลาให้เขาเล่นน่ะเพราะว่าคือการที่แบบเล่นทั้งวันน่ะมันทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตอ่ะมันลดลงจริงๆนะ
3: วันนึงเล่นอยู่หน้าจอกี่ชั่วโมง
5: ใครผมเหรอ
3: ใช่เยอะแหละ
5: ไม่เยอะไม่เยอะผม
3: คิดนานขนาดนี้น่าจะอยู่เยอะอยู
5: ่คือผมจะอยู่กับหน้าจอเยอะกับวันที่ต้องตัดงาน
3: อ
5: ย่างคลิปล่าสุดที่ผมลงเนี่ยผมตัด6ชั่วโมงนะผมอยู่กับหน้าจอ6ชั่วโมงนะคุณผู้ฟัง
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
5: จริงพี่กว่าผมจะนั่งคัดฟุตของแต่ละกล้องมา2ชั่วโมงอะ
3: ประมาณแบบ 2,000 ล้านฟุตอะ
5: ให้เหลือมีกล้องตั้งหลายตัว
3: ใช่ไหมที่เหลือประมาณ 2-3 ฟุตเท่านั้นแหละ
5: คุณผู้ฟังไอคลิปที่เห็นน่ะผมตัดนานนะฉะนั้นน่ะก็ฝากให้กำลังใจกันหน่อย
3: พี่มันไม่มีอะไรมากเลยพี่แค่พี่กดไลค์ให้กำลังใจหรือพี่คอมเมนต์ให้กำลังใจเท่านั้นเอง
5: เนาะเนี
3: ่ยให้มันสมกับที่ผมใช้เวลาในการเลือกฟุตคัดสรรฟุตมันไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะพี่นะ
5: 6ชั่วโมงนะครับคุณผู้ฟังนี่แหละ
3: เนี่ยแล้วพี่จะมาแบบว่าเมินเฉย
5: เ
3: พิกเฉยกับคลิปของผมมันไม่ถูก
5: นี่แหละก็คือผมมาใช้สายตาเยอะตอนที่ตัดงานนี่แหละนี่แหละย้อนกลับมาเรื่องนี้ใช้สายตาไง
3: เรื่อง
5: เล่นโทรศัพท์อะผมคิดว่าผมไม่ค่อยได้เล่นเยอะ
3: ส่วนใหญ่จะหนักไปทางตัดงานเกี่ยวกับเรื่องงานอะไรอย่างนี้ซะมากกว่า
5: โซเชียลไม่ค่อยได้เล่นสักเท่าไหร่พอแค่ตัดงานแล้วก็ล้าแล้วคุณ
3: ต้อง
5: เห็นไหมล่ะล้าแล้วไม่อยากทำอะไรแล้วอะ
3: งั้นก็ไม่ต้องทำเราก็พักบ้างไงง่ายๆถ้าเราล้าเราก็แค่พัก
5: เหรอหรือมีใครแบบตัดได้ไหม
3: ฮะ
5: มีใครตัดได้ไหม
3: มีเยอะแยะจ้างเขาอะ
5: เคยจ้างแล้วดิ
3: อ๋อเหรอ
5: ไม่ได
3: ้มันเขาไม่ได้หรือเราไม่ได
5: ้เขาไม่ได้ไง
3: ไม่ได้อย่าง
5: ไม่ตรงตามสไตล์เราอย่างเงี้ย
3: อ๋ออ่ะมันก็อยู่ที่การพูดคุยแล้วล่ะแล้วก็อยู่ที่งบด้วย
5: หรอ
3: สงสัยจะคุยกันเรื่องงบไม่ลงตัว
5: ไม่เกี่ยว
3: ล่ะ
5: สไตล์สไตล์
3: นะคะขอให้หาให้เจอนะ
5: ขอบคุณครับพี่
3: คนที่จะเลือกฟุต 2,000 ล้านฟุตของเราได
5: ้พี่ดีเน
3: า
5: ะ
3: ช่วงหน้านะคะเดี๋ยวกลับมามีกรีนอัปเดตค่ะ
5: จ้ะ Green News
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
4: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
5: คุยกันต่อนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับ PU นะจ๊ะมีคุณผู้ฟังขอเพลงนี้มาเมื่อวันก่อนนะฮะเปิดให้แล้วนะครับขอใจเธอคืน

0: แหมมีคุณผู้ฟังบอกว่ารอลุ้นบัตรคอมมอนไนท์อยู่นะคะโอ้โหยังไม่แจกเลยคุณผู้ฟัง
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
0: แหมชื่องานเพิ่งมาเองคุณผู้ฟังจะให้แจกเลยเหรอบัตรโอ้โหใจเย็นๆสิ นะครับคอไนครั้งใหม่นะครับใช้ชื่อว่าคอไนไลฟ์มูนไลท์ลาวช์นะครับผมการพบกันของโบกี้ไลออนนะครับแล้วก็ว่านวันวานนะฮะสองพี่น้องสายเลือดศิลปินที่จะพาทุกเรื่องราวเนี่ยของพวกเธอเนี่ยมาเล่าผ่านเสียงเพลงนะฮะท่ามกลางบรรยากาศลาวช์ใต้แสงจันทร์สุดโรแมนติกเลยนะครับวันที่1สิงหาคมนี้เจอกันแน่นอนนะครับที่โรงละครอักษรา King Power นะจ๊ะ

0: ี้นะครับให้คุณยุทธภวีด้วยนะครับต้องขอเพลงนี้มานะฮะสัญชาตญาณบอกแล้วผมก็มึนๆเนาะตอนแรกเนี่ยผมจะหยิบสัญชาตญาณบอกนะครับของ25มาเล่นให้ฟังนะฮะเป็นเวอร์ชั่นของ Night Life นี่ครับผมก็กดผิดนะ กดผิดไปเอา Nuvo มาเฉยเลย
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

วันนี้อาจจะมึนๆนิดหน่อยนะฮะยังไม่ได้หายป่วยดีนะครับคุณผู้ฟังเมื่อวานก็ขอบคุณพี่แบมด้วยนะครับที่มาแทนนะฮะก็ไม่สบายนะครับเมื่อวานอังคารไปผ่าตามาเล็กน้อยครับคุณผู้ฟังวันพุธก็ยังได้อยู่นะยังไม่แย่เท่าไหร่นะแต่พอตกเย็นวันพุธนี่เอ้าไข้มาเฉยเลยเมื่อวานก็เลยขออนุญาตลาวันนึง

0: มีคุณผู้ฟังแนะนำว่าให้ผมดื่มน้ำเบอร์รี่บ่อยๆนะครับอ๋อน้ำเบอร์รี่เหรอช่วยเรื่องตาเหรอครับคุณผู้ฟัง
1: Good news
0: และสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะฮะใครที่ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยผมเชื่อว่าทุกวันของการรักษาเนี่ยอาจจะเต็มไปด้วยคำถามนะฮะความกังวลรวมถึงความไม่มั่นใจนะครับสิ่งสำคัญเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่การรักษาครับแต่คือการที่เราเนี่ยมีทีมดูแลที่พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลานะครับที่โรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital ครับเขาเนี่ยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยภายใต้แนวคิดCare Beyond Care นะครับซึ่งเขาเนี่ยจะรวมไปถึงตั้งแต่การคัดกรองเนี่ยวินิจฉัยโรคการวางแผนการรักษาโดยมีทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพนะฮะร่วมกับพยาบาลและบุคลากรเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งนะครับพร้อมเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยใช้ในการดูแลรักษารวมถึงการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยและครอบครัวตลอดกระบวนการรักษาเลยนะฮะเพราะว่าผู้ป่วยแต่ละคนเนี่ยมีความต้องการและการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันครับการดูแลของที่นี่เนี่ยจึงคำนึงในทุกด้านเลยนะฮะทั้งด้านร่างกายด้านจิตใจนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตในแต่ละช่วงของการสู้กับโรคมะเร็งครับโรงพยาบาลวัฒโนสถ Cancer Hospital โรงพยาบาลเฉพาะทางด้านโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719นะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: ช่วงนี้เครียดแล้วก็ท้องเสียบางวันก็รวมแปรปวนป่วยวนไปอีกไม่รู้จะหาสาเหตุโรคไหนก่อนดีเนี่ย
2: อาจจะเริ่มจากลำไส้ของเราก็ได้นะคะเพราะว่าลำไส้เปรียบเสมือนสมองที่2ของร่างกายมนุษย์ถ้าจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลจะทำให้ระบบของร่างกายเรารวนไปหมดเลยค่ะลองตรวจเช็คสมดุลจุลินทรีย์ในลำไส้ดูนะคะพี่เป้จะช่วยบอกสาเหตุได้มากขึ้น
3: เรื่องตรวจสมดุลจุลินทรีย์พี่เป้ว่าที่นี่ดีนะครับเพราะที่เครือโรงพยาบาลพญาไททุกสาขาเขามีโปรแกรมตรวจจุลินทรีย์ในลำไส้กัดไมโครไบโอมช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงโรคได้เหมาะกับคนที่มีปัญหาสุขภาพแต่ตรวจไม่เจอสาเหตุหรือคนที่ต้องการมีสุขภาพดีแบบ longevity เขาก็มีแพทย์ชำนาญการช่วยวางแผนเพื่อเราโดยเฉพาะได้ตรวจแบบนี้พี่เป้ว่าครบดีเหมือนกันนะครับ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยพี่อาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772
4: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมกกาแรดไม่เชื่อ

0: เฮ้ยบัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
1: ดีค่ะ
2: คุณมีกินหืนไหม
1: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดหรอ
0: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
3: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
0: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
3: จากไรทิพย์มีโอกาสมีโอกาสแล้วในแบรนด์ต้องมีโอกาสอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอกาสน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอกาสสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
4: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: พาช่างพาไปมู
2: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้าพร
5: Proud to be pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
6: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองคลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
7: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวโปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
8: Smiley Request
9: โดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิคริน
10: ขอบคุณด้วยนะครับ Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสินครับขอบคุณด้วยครับสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์เรื่องผ่าตัดไว้ใจสิครินครับ

0: นับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคาริน
1: มีคุณเบลนะฮะขอเพลงนี้มา
2: จุค่าเอ๋ย
1: ลูกทุ่งลิซึมนะฮะตีป้า

วิมีข้อความหนึ่งเขาบอกว่าเขาเคยเต้นเพลงนี้นะเขาเคยเต้นเพลงนี้ตอนงานโรงเรียนตอนป.1โอ้โหอยากรู้จังเลยอะว่าเด็กป.1ยุคนี้เนี่ยเขาเต้นเพลงอะไรอะเออยุคสมัยพวกเราอาจจะเต้นเพลงยินดีไม่มีปัญหาใช่ป่ะเด็กป.1ยุคนี้เต้นเพลงอะไรไหนคุณพ่อคุณแม่ครับคุณพ่อคุณแม่คุณลูกที่อยู่ชั้นป.1 อนุบาล 3 ป.2 อะไรเงี้ยคุณลูกเขาเต้นเพลงอะไรกันครับ

โอ้ข้อความมาหลากหลายมากมายนะฮะบางข้อความบอกว่าเคยไปงานโรงเรียนเด็กเมื่อเดือนมีนาที่ผ่านมาเพลงแฟนจ๋าพี่เบิร์ดก็ยังเต้นกันอยู่นะคะแน่นะฮะแล้วก็อันนี้ลูกชายอายุ10ขวบหัดเล่นกีตาร์เริ่มหัดจากเพลงซมซานค่ะพี่เสกโลโซนะโหข้อความนี่บอกว่าลูกชายอนุบาล2ร้องตามเพลงนี้ได้ค่ะอนุบาล2เหรอประมาณกี่ขวบคุณผู้ฟัง4ป่ะ4 5ขวบป่ะร้องอู้บ่จ้างได้เลยเหรอโอ้โหเพลงพี่บี้เขาฮิตจริงๆเนาะ

0: ีหลายข้อความนะครับบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยชอบร้องชอบเต้นเพลงทรงอย่างแบดโอเคโอเคบางก็บอกว่าโซดาป๊อปครับนี่โซดาป๊อปโกลเด้นแน่โกลเด้นก็มาเบบี้มอนสเตอร์นะโอ้โหแต่ละเพลงนะอ่ะ
1: โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: เดี๋ยวชั่วโมงนี้นะครับทิ้งท้ายนะครับส่งท้ายกับเพลงใหม่ของพี่ไอซ์สลันอยู่แล้วกันนะครับเราก็เพิ่งฟังกันไปตอน11โมงครึ่งนะฮะเขามาแนะนำซิงเกิลใหม่นะครับซิงเกิลล่าสุดมีชื่อว่ามุมที่งดงามนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยเป็นเพลงให้กำลังใจเป็นเพลงแรกในชีวิตของพี่ไอซ์เลยนะฮะที่เขาตั้งใจจะส่งต่อพลังบวกผ่านเสียงเพลงให้กับทุกคนนะครับที่กำลังเดินผ่านอุปสรรคความผิดหวังหรือว่าช่วงเวลาที่เหนื่อยล้ากับชีวิตนะฮะเพลงนี้เนี่ยอยากบอกกับทุกคนว่าไม่ว่าเรื่องร้ายเนี่ยจะหนักหนาเพียงใดสุดท้ายแล้วความเจ็บปวดทุกอย่างยังคงมีมุมที่งดงามซ่อนอยู่เสมอนะครับขอให้เราเนี่ยหามุมนั้นให้เจอกับเพลงนี้นะครับมุมที่งดงามจากไอซ์สแลนด์ยูครับ

0: และนี่คือซิงเกิลล่าสุดนะครับจากไอซ์ลันยูนะครับมุมที่งดงามนะครับแล้วก็มีคนบอกว่าอยากฟังเพลงใหม่ของอูโน่อูโน่เหลาทองเหรอโอ้ตายแล้วคุณชนลดาอ่ะลองไปขอพี่แบมดูนะฮะเพลงใหม่ของอูโน่เหล่าทองเหรอโอ้ยถ้าเกิดคุณผู้ฟังชาวกรีนเวฟได้ฟังนะโหต้องตกใจเพราะว่าในเพลงนี่มีเสียงกรี๊ดด้วยนะกรี๊ดแบบอ้าอย่างเงี้ยเพลงอะไรมีเสียงกรี๊ดในเพลง
1: ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟังกรีนเวฟที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store กรีนเวฟเพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
2: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: พี่เอ๋ก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
2: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
3: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่เขามีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งท่าน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
1: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณ
4: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ที่ฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้
5: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
6: ใช้รีบีฟอร์ตวิตามิน B1 62รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
7: ในวันที่ AIบอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions and think why. We listen to different ideas and look for the reasons behind them. That's how we learn to think for ourselves.
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิล

0: ดาชี
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
5: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook Club Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
7: เมืองไหนที่การจราจรติดขัดนะคะเดี๋ยวให้ AI จัดการให
8: ้หุย
7: อะใช้เทคโนโลยีไงเราอยู่ในยุคเทคโนโลยีที่ไปแบบระบบ AI ทั้งหลายแหล่ก็ใช้มันเป็นประโยชน
8: ์
7: ถูกที่ถูกทางนะคะที่กรุงทาก้าเมืองหลวงของบังกลาเทศมีรายงานนะคะว่าเขาเริ่มเอาระบบบังคับใช้กฎจราจรด้วย AI มาใช้แล้วนะคะเป็นครั้งแรกคือเขาเป็นเมืองที่ก็ขึ้นชื่อเรื่องของการจราจรติดขัดด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าเป็นระบบเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดบนท้องถนนเข้ากับซอฟต์แวร์ AI นะคะซึ่งออกแบบมาเพื่อตรวจจับการทำผิดกฎจราจรโดยอัตโนมัติค่ะคือตำรวจในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าเวลาที่มีคนทำผิดกฎจราจรนะแน่นอนคุณก็ได้ใบสั่ง
8: ครับ
7: ได้ใบสั่งทีไรแจกใบสั่งทีไรมีเรื่องทุกที
8: ฮะ
7: เอ้าเผชิญหน้ากันเนี่ยก็เกิดการโต้เถียงผมไม่เพจไม่ผิดผมไม่เพจนะคะไม่แต
8: ่โอ้ล้ออ
7: ะไรอย่างงี้ไง
8: ล้อโต้เถียงกันเหรอ
7: แหมเราก็เห็นอยู่แล้วบนท้องถนนบ้านเราก็ใช่ว่าจะไม่มีบางทีก็ถึงขั้นกระทบกระทั่งกันอย่างรุนแรงก็มีนะคะอ่ะแต่ว่าพอมีระบบนี้เอา AI เข้ามาช่วยการจราจรมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่ามันก็มีหลักฐานเห็นอยู่ไงใช่ไหมล่ะคนที่ทำผิดกฎจราจรก็ไม่ใช่ไม่มีนะคุณผู้ฟังก็คือยังมีอยู่นะคะซึ่งระบบ AI มันก็เป็นหลักฐานได้แหละเจ้าหน้าที่ควบคุมกฎหมายก็ทำงานง่ายขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะบอกว่าในห้องควบคุมหลักก็จะมีหน้าจอที่แบบสตรีมภาพสดจากระบบ AI พอระบบตรวจเจอการทำผิดกฎจราจรและปักหมุดแจ้งเตือนนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนนี่แหละคอยตรวจสอบซ้ำอีกครั้งนึงเพื่อความแม่นยำ
8: ครับ
7: ก็เคารพกฎจราจรกันหน่อยละกันเพื่อความปลอดภัยแหละ
8: ก็คืออันเนี้ยเรื่องเนี้ยก็แนะนำนะ
7: แนะนำว่า
8: คือบางทีอ่ะทั้งฝั่งที่ถือกฎหมายอ่ะก็ต้องเข้มนิดนึงเข้มในที่นี้คือตีเส้นให้เข้มนิดนึง
7: มองไม่เห็นเส้นหรอ
8: คือพี่ผมมาเข้าใจ
7: เส้นเลยอ่ะเส้นฝ่ามองเห็นแต่เส้นแบบเส้นทึบไม่เห็นจริงพี่
8: อันนั้นก็ส่วนหนึ่งพี่เคยเห็นไหมว่าฟุตบาทอ
7: ่ะ
8: ที่เขาห้ามจอดไม่มีสีนะ
7: อ๋อหรออ
8: ้าวสีมันจางก็ไม่ทางไง
7: อ๋อ
8: แล้วพอคนไม่รู้ไปจอด
7: ก็
8: โดนล็อกล้อ
7: ก็เขาไม่เห็นไงว่ามันเป็นสี
8: ถึงบอกไงว่าล็อกล้อถูกต้องแต่ว่าก็ต้องชัดเจน
7: สีก็ต้องถูกต้องสีถูกต้องแล้วแต่สีมันอาจจะเลือนลาง
8: หล่อไม่มีสีหรอ
7: มันต้องรอแป๊บนึงได้ปะล่ะเดี๋ยวมาทาให้ใหม
8: ่นี่เห็นไหมล่ะ
7: นะคะเขาคงไปเจอมาแหละ
8: เจอเยอะผมเจอทุกเส้นเลย
7: หมายถึงว่า
8: ผมเป็นคนตรวจการเนี่ยถนน
7: เอาเวลาตรวจการไปนอนเถอะไปนอนพักผ่อนให้พอนอน
8: ไม่เวลาผมขับรถผมก็ชอบสังเกตไงพี่ว่าเฮ้ยตรงนี้มันมีปัญหาอะไรบ้าง
7: เนี่ยเราสังมัวแต่สังเกตไง
8: ไม่ดีหรอ
7: มันก็ดีแหละ
8: เวลาเจอผู้ว่าจะได้บอกเขาได้ว่าเอ้ยพี่เนี่ยท่านชาติครับเนี่ยผมว่าเส้นนี้นะตรงเนี้ยไม่ดี
7: มันสิ่งที่ทำอยู่มันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดก็คือรีบมาจัดรายการเถอะ
8: อ๋อ
7: เนาะ
8: ครับผม
7: ปิดท้ายกันค่ะคุณผู้ฟังกับข้อมูลอัปเดตกันหน่อยนะคะจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมค่ะวันนี้แหละ5มิถุนายนไง
8: ครับ
7: 5มิถุนายนของทุกปีนะคะคือวันสิ่งแวดล้อมโลกนะคะหรือ World Environment Day นะคะก็เป็นวันที่ทั่วโลกร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็รับมือกับปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะโอ้ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่มันมีความรุนแรงมากขึ้นทุกปีนะคะปัจจุบันเนี้ยโลกเรากำลังก้าวข้ามเราไม่ได้อยู่ที่โลกร้อนแล้วนะแล้วก้าวข้าม ามไปที่คำว่าโลกเดือดแล้วนะเออนะคะซึ่งมันสะท้อนถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ชัดเจนแล้วก็รุนแรงขึ้นนะคะคลื่นความร้
8: อ
7: นคลื่นความร้อนมาทีก็คือแบบแทบจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันนะ
8: ใช่
7: ประเทศที่เขาเจอเขาโอ้อยู่ยังไงอ่ะ
8: no.
7: มันยากเหมือนกันภัยแล้งก็หนักเหมือนกันน้ำท่วมนี่ยิ่งไปใหญ่เลยสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนทั่วโลกนะคะประเทศไทยเราเองก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นปัญหาฝุ่น PM2.5 ภัยแล้งเราก็เจอเหมือนกันฝนตกหนักผิดฤดูกาลอีกน้ำท่วมในหลายพื้นที่ที่เราเห็นผ่านๆมาหนักมากนะคะล้วนนั่นล้วนแต่เป็นสัญญาณเตือนนะคุณผู้ฟังว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก2569กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเขามีการจัดงานนะคะภายใต้แนวคิด Global Call for Climate Action ค่ะร่วมปรับร่วมเปลี่ยนร่วมสร้างประเทศไทยสู้โลกเดือดเพื่อส่งเสริมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเลยนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐเอกชนภาคประชาชนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแล้วก็ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะคะเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่เริ่มต้นได้จากการลงมือทำของทุกคนวันนี
8: ้
7: เพื่ออนาคตของโลกที่ยั่งยืนในวันข้างหน้านะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมดีๆแบบนี้ได้ที่ Facebook กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมนะคะ
8: ครับผม
7: อยู่กับ DJ PUU นะคะผู้ซึ่งคอยตรวจตราทุกอย่างบนท้องถนนใครพบเจอเขาช่วยบอกให้เขาที่มาจัดรายการด้วยจ้า
6: Green Updateโดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็มดีเจเพลย์ลิสต์55 minutes DJ PU
8: มาคุณผู้ฟังครับลุยกันต่อนะครับวันศุกร์มันสุดๆกับ PU นะครับ

่เหมือนคุณผู้ฟังเขาตั้งในนาฬิกาปลุกเลยนะฮะบ่ายสองโมงปุ๊บนี่โหส่งรายชื่อเพลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโหตั้งแต่11โมงจนถึงบ่ายสองโมงนี่ผมยังไม่เห็นรายชื่อเพลงที่มาต่อเนื่องกันขนาดนี้นะเนี่ยโอ้โหจริงๆบ่ายสองโมงนี่เพลงมาเยอะมากๆเปิดทันหรือเปล่าเนี่ยก็ขอตอนบ่ายสองเนี่ยแล้วพอเปิดไม่ทันก็บอกว่าผมไม่ค่อยเปิดให้เนี่ย

ผมเนี่ยขำข้อความนี้มากเลยอ่ะข้อความนี้คุณเกาลิเกาลิใช่ไหมKAORI เกาลิเขาบอกว่าเขาอยากฟังเพลงฝากรักค่ะซึ่งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาอะอยากได้ของศิลปินท่านไหนนะครับเพราะว่าฝากรักเนี่ยมีอยู่2ศิลปินนะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยกำลังขับรถไปรับลูกที่โรงเรียนขอเพลงเนี้ยบิ้วอารมณ์ให้มันดีๆก่อนจะเจอลูกหน่อยค่ะเพราะว่าหลังจากเนี้ยจะปวดหัวละโอ้คุณแม่

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน Your request โดยทอ.ส.มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวัน

ม่เป็นห่วงคุณแม่ท่านนั้นจังเลยอ่ะที่ชื่อคาโอลิอ่ะเขาหายไปเลยคุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเขาเจอคุณลูกหรือยังนะฮะไม่ตอบข้อความผมเลยไว้ในใจสงสัยน่าจะปวดหัวอยู่กับลูกนะฮะ

0: DJ Playlist 55 Minutes โดย
1: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
0: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytech งานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
4: แค่ลำไส้ไม่ดีเนี่ยนะส่งผลถึงภาวะซึมเศร้าได้เลยจริงหรอ
3: ลำไส้กับสมองเขาสื่อสารกันผ่านกัด Brain Skin Axis ค่ะพี่อ้อยถ้าสุขภาพลำไส้ไม่ดีก็มีผลกับการทำงานของสมองและการสร้างสารสื่อประสาทสมองที่เกี่ยวกับอารมณ์เช่นเซโรโทนินสร้างจากลำไส้ถึง 95% อย่างอื่นก็มีทั้งโดปามีนกาบาถ้าท้องไส้ไม่แฮปปี้อารมณ์แล้วก็จิตใจก็จะแย่ไปด้วยกันค่ะควรทานผักที่มีไฟเบอร์จะได้เป็นพรีไบโอติกคืออาหารของจุลินทรีย์ตัวดีนอนดีออกกำลังกายดูแลจุลินทรีย์ในลำไส้ให้สมดุลสุขภาพกายใจแฮปปี้ง่ายแค่นี้เลยค่ะ
2: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาฟังGreen Wave ระดับ Premium HD ผ่านแอป A-Time ฟังฟินคมทุกความหมายชัดใสทุกเพลงดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store สิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรซ์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลสิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
5: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยผสมงาดำเค็มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอย0%น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้0%น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน
3: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
5: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25 ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้

0: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
1: ้1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: โกโฮเซลสวัสดีครับ
3: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคาขายส่ง

0: อบการ
1: เร่งรีบตองนี
2: ้เกสรบัวหลวง
1: ดอกสารพี
2: ดอกพิกุล
1: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
3: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
4: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719
5: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยไปจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
6: ก้าวนำอุตสาหกรรมการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 2026พบเทคโนโลยีกว่า 2,500 แบรนด์สัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกครอบคลุมอุตสาหกรรมอาหารเครื่องดื่มยาเครื่องสำอางสินค้าอุปโภคบริโภคกับสถานที่จัดงานใหม่ Impact เมืองทองธานีเดินทางสะดวกด้วยรถไฟฟ้างานเดียวที่ครบทุกอีโคซิสเต็มการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ ProPack Asia 10-13 มิถุนายนนี้ Impact เมืองทองธานีโดย Informa Markets 02-036-5500

0: บอกได้เลย
1: ไม่เคยเปลี่ยนใจ
2: หมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทองที่ผลิตจากถั่วเหลืองวัตถุดิบธรรมชาติผ่านกรรมวิธีที่ทันสมัยทั้งต้มผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร้อยอร่อยแน่นอน
0: จริงใจได้ใจยาวนาน
2: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลากทอง
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
7: มีข้อมูลจากสำนักงานสถิติของออสเตรเลียนะคะก็บอกว่าปริมาณนิโคตินที่บริโภคทั่วประเทศเนี่ยนะเพิ่มขึ้น 40% ในช่วงระหว่างปี2560ถึง2568สูงกว่าอัตราการเติบโตของประชากรที่ 14% มากซึ่งเกิดจากการใช้บุหรี่ผิดกฎหมายแล้วก็เรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าด้วยนะคะที่เพิ่มขึ้นโดยประมาณการว่า 80% ของบุหรี่แล้วก็ผลิตภัณฑ์นิโคตินอื่นๆที่ชาวออสเตรเลียบริโภคเมื่อปีที่แล้วมาจากตลาดมืดนะคะซึ่งล่าสุดนี้รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียเขาก็เลยออกกฎหมายฉบับใหม่เพื่อที่จะให้อำนาจแก่เจ้าหน้าที่มากขึ้นในการปิดกิจการที่จำหน่ายยาสูบที่ผิดกฎหมายคือถ้ากฎหมายนี้ผ่านการอนุมัตินะคะก็จะทำให้เจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานกำกับดูแลการออกใบอนุญาตยาสูบของรัฐสามารถที่จะออกคำสั่งปิดกิจการแล้วก็ขอคำสั่งศาลเพื่อปิดกิจการเป็นระยะเวลานานขึ้นได้ส่วนธุรกิจที่ไม่ทำตามคำสั่งก็อาจจะโดนปรับนะคะเป็นจำนวนเงินมากกว่า 2.4 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแล้วก็จำคุกสูงสุด20ปีค่ะปิดท้ายกันนะคุณผู้ฟังสำหรับหลายๆคนแล้วเนี่ยนะคะเจ้าเหมียวที่บ้านเนี่ยไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงนะคะแต่ว่าเป็นครอบครัวเป็นเพื่อนเป็นความสุขในทุกๆวันเลยค่ะยิ่งเราเห็นเขาสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วยกินแซ่บตัวแน่นขนสวยก็ยิ่งมีความสุขนะคะต้องนี่เลยค่ะมีโอโกตอบโจทย์ครบถ้วนด้วยคุณค่าทางโภชนาการแล้วก็เขามีสูตรเฉพาะสำหรับเจ้าเหมียวนะคะไม่ว่าจะเป็นแมวเลี้ยงในบ้านที่เน้นเรื่องการลดกลิ่นมูลสูตร Fit and Firm เน้นดูแลน้องเหมียวให้สมส่วนนะคะสูตรแมวเปอร์เซียหรือแมวขนยาวอันนี้เน้นให้ขนสวยแล้วก็ป้องกันก้อนขนอุดตันแล้วก็มีสูตรลูกแมวค่ะเน้นการพัฒนาการทั้งร่างกายและสมองให้แมวเด็กหรือว่าจะเป็นสูตรเกรนฟรีนะคะไม่มีธัญพืชและกลูเตนอย่างมีโอโกซิเลคชั่นเกรนฟรีรวมไปถึง2สูตรใหม่เพื่อการดูแลอย่างตรงจุดมากขึ้นนะคะนั่นก็คือสูตรดูแลระบบทางเดินปัสสาวะและสูตรดูแลขนและผิวหนังเพราะว่าสุขภาพดีของน้องแมวเริ่มต้นจากอาหารที่ใช่และที่สำคัญนะคะ 6.6 นี้คุณผู้ฟังอย่าลืมไปตุนอาหารแมวเกรดพรีเมียมการันตีโดยน้องโมจินะคะน้องแมวของคุณปาล์มแห่งวงเพอร์เซสค่ะน้องเหมียวถูกใจเพอร์เซสยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวที่เพ็ทช็อปใกล้บ้านห้างสรรพสินค้าหรือว่าร้านค้าทางการออนไลน์นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังติดตามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ Facebook IG TikTok แล้วก็ X ของมีโอโกค่ะช่วงหน้ายังเจอกันต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ
6: Green News
8: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: นี่คือรอให้จบแบบเปียโนตัวสุดท้ายเลยนะคะเพลงนี้เป็นเพลงที่เพราะมากๆเลยเนาะวันนี้เริ่มต้นกันหวานเลยค่ะรักนานๆแล้วก็โลกทั้งใบนะคะงงเลยวันศุกร์ปกติต้องได้ยินเสียงพี่อ้อยที่คลับไฟเดย์เท่านั้นพอดีว่าเมื่อวานนี้ไปซีรีส์ค่ะไปโต๊ะทำงานไม่ต้องตกใจนะคะไปเป็นรับเชิญแค่บางตอนเท่านั้นเองก็เลยสลับกับน้องปอเมื่อวานนี้ปออยู่ดูแลแทนให้วันนี้พี่อ้อยมาดูแลแทนคืนค่ะบ่าย 3 ถึง 1 ทุ่มเจอกันที่นี
1: ่เพลงเพราะเยอะมาก

0: ตามได้เย็นวันศุกร์ค่ะปกติไม่ค่อยได้ยินเสียงกันตอนนี้วันศุกร์ใช่ไหมคะบอกแล้วสลับกันค่ะเมื่อวานนี้น้องปอแทนพี่อ้อยวันนี้พี่อ้อยก็เลยแทนกลับน้องปอบ้าง
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก โดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
0: เมื่อวานนี้ส้มมารีมาแนะนำเพลงนี้ค่ะแล้วก็พี่อ้อยเป็นคนสัมภาษณ์พอดีเลยงานล่าสุดเลยนะคะมีน้องฟองเบียร์เป็นคนแต่งเนื้อเพลงนี้ด้วยเวลาที่คนคนหนึ่งอยากจะบอกเลิกเราเหลือเกินแต่แหมทำเป็นดีซะเพลงนี้ชื่อว่าหนังทุนต่ำ

ดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA E-Service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ MEA.OR.TH เลย MEA E-Serviceการไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: พราะลำไส้คือสมองที่สองของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่เกือบหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมชอยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
2: ก็มัมชอยส์หอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
1: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
2: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
1: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
3: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
1: Mum Choice มัมเลือก
2: เมียวเลิฟ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
2: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
3: ใช้ ReBeFortวิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
4: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนเรียลมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: อีกหนึ่งเพลงโปรดของพวกเรา Green Wave ค่ะเห็นขอกันอยู่เรื่อยๆนะไลแคนไลแคนนี่ขอบคุณน้องเกมนะคะน้องเกมมีการส่งเสบียงมาให้พี่อ้อยด้วยขอบคุณมากเลยแล้วก็อีกหลายๆข้อความบอกว่าไม่ค่อยคุ้นพี่อ้อยมาจัดวันศุกร์ก็ส่วนใหญ่จะไปอยู่คลับไฟเดย์ไงคะบอกแล้วสลับกันวันนึงเนาะแต่นั่นแหละเป็นช่วงเย็นๆมันก็แอบจะคุ้นเหมือนกันว่าแดดแบบนี้แสงแบบนี้ต้องมีพี่อ้อยมารับกลับบ้าน
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: Talk ข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน 7:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมคกะแรดอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลศิครินทร์

0: พี่เพิ่งจะ50กว่าเองดีๆมันก็เป็นขึ้นจากที่คอลามขึ้นไปที่หน้าตัวว่ามันจะลามไปถึงตาแล้วตาพี่จะบอกอยากเตือนให้ทุกคนระวังไว้อย่ารอให้มันเกิดขึ้นกับเราง
1: ูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
2: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
3: การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมัสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

๊อกก๊อกก๊อกยิบล็อกตราบ้านคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณซื้อคือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณใช้คือแบรนด์ที่บ้านบอกบอกให้คุณเลือกเรายิบล็อกตราบ้านคือผู้เชี่ยวชาญด้านแผ่นยิบซ่ำระบบฝ้าระบบผนังและคือผู้นำด้านนวัตกรรมโซลูชันงานก่อสร้างที่เข้าใจทั้งบ้านเข้าใจทั้งคุณมากกว่า55ปียิบล็อกตราบ้านบ้านที่เข้าใจบ้าน

0: ้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Loungeปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวาน

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: ินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดได้อร่อย
1: ว้าว
0: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมคการ์แรดไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมคการ์แรด
2: โอ๊ยฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
3: โอบีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
4: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่า

0: แลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้มย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิก
3: ฮะอินอะไรนะ

0: ไซรัปผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากน้ำมันปลา DHA 70% และวิตามินรวม
1: อร่อยทานง่ายมั่นใจ
2: เบนไซรัป
3: เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานอ่านคำเตือนในฉลากก่อนบริโภคไม่มีผลต่อการป้องกันหรือรักษาโรคควรกินอาหารหลักๆครบ5หมู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเป็นประจำ

0: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายพร้อมออกไปใช้ชีวิตเช็คสาขาใกล้บ้านบนแอป Watch Express
1: Legal Loss อาหารมาแล้วเกิดพรีเมียม Legal Loss แค่เปิดก็ว้าว
2: ลีกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
3: ตาเป็นหน้าต่างของหัวใจและตาเป็นหน้าต่างของตับเป็นหน้าต่างของไตเป็นหน้าต่างของโรคเบาหวานและอีกหลายโรค
4: ที่ศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยารักษาทั้งโรคตาและอาการผิดปกติทางตาจากสาเหตุจากโรคอื่นๆด้วยความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์จักษุ24ชั่วโมงโรงพยาบาลเจ้าพระยาใกล้เซ็นทรัลปิ่นเกล้า02434

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพย์ประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรีอีวอเชอร์ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะคลับ Friday ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับ Friday Fanpage บางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็นโดย
3: พูดถึงบอลโลกปีนี้เนี่ยนะคะเขาดูจะมีกฎข้อห้ามหลายสิ่งเหมือนกันนะคะ
4: เช่น
3: อะอย่างเช่นอะอย่างการห้ามแฟนบอลพกขวดน้ำแบบใช้ซ้ำได้เข้าไปในสนามเหตุผลเรื่องความปลอดภัยเป็นหลักกันเลยแบบนี้นะคะหรือแม้แต่การห้ามแฟนบอลวิ่งเปลือยกายลงสนาม
4: อันนี้ก็ไม่ต้องนะคะ
3: ห้ามเปิดเผยสัดส่วนหรือว่าถอดเสื้อผ้าแบบว่าเปิดเผยของสงวนอย่างเด็ดขาดนะคะ
4: อ
3: ่ะล่าสุดนี้ก็มีรายงานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าออกประกาศข้อห้ามอีกข้อนึงนะคะเขาบอกว่าห้ามเอาแตรพลาสติกทรงยาวอย่างบูเซล่าเข้าไปในสนามแข่งบอลโลกเด็ดขาด
4: ค่ะ
3: เขาบอกว่าเสียงดังหึ่งหึ่งนี่ชนปวดหัวนะ
4: ใช่ใช่ใช่
3: ซึ่งแฟนบอลก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเสียงฝูงพึ่งแตกรังประมาณนั้นแล้วก็นอกจากบูเซล่าแล้วนะคะพวกนกหวีดเอ่ยแตรลมเอ่ยอุปกรณ์ที่มันสร้างเสียงดังเกินพอดีอื่นๆก็ห้ามเอาเข้าไปในสนามบอลโลกปีนี้ด้วยรวมไปถึงการแบนอุปกรณ์ที่ปล่อยลำแสงอย่างเลเซอร์พอยเตอร์ด้วยนะคะก็มันมีหลากหลายข้อห้ามเน
4: า
3: ะก็ต้องคือมันเยอะเหมือนกันนะ
4: กติกาไม่หรอกเพราะว่าจริงๆมันเป็นแบบโหต้องบอกเป็นอีเวนต์ของคนทั้งโลกอ
3: ่
4: ะแล้วก็อยากให้คนที่เข้าไปดูตรงนั้นเนี่ยมีความสุขเฉลี่ยเท่าๆกันนะคะ
3: มากๆด้วยแล้วก็เรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างๆนานาด้วยอ่ะนะคะเพราะก็มีเจ้าภาพร่วม3ประเทศ
4: ใช่แล้วค่ะเม็กซิโกแคนาดาอเมริกา
3: ใช่แล้วค่ะก็รอติดตามเนาะ11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี
4: ้เราได้ดูแล้วเนาะยังไม่ฟันธงฟาดฟาดละกันนะคะมีท่าทีเช่นนั้น
3: ดูไปในทางเช่นนั้นแต่ดูอีกทีก็ไม่แน่ใจแล้ว
4: จะไม่ใช่เช่นนั้น
3: ค่ะ
4: รอติดตามข่าวกันต่อ
3: ค่ะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
2: DJ Playlist 55 minutes DJ P.I.

ป๊อปปองกูแล้วก็น้องหนูนาค่ะจริงๆเพลงนี้เป็นเพลงประกอบคลับไฟเดย์เลยอะเพลงแรกเลยขอมาเปิดเล่นวันศุกร์ก็แล้วกันนะคะวันนี้เพลย์ลิสต์พี่อ้อยค่ะวันศุกร์แล้วนะต่อให้มันสะกดกันคนละศุกร์ก็ตามทีนะคะเพลงไหนฟังแล้วมีความสุขจังเลยเลือกมาแอปเอทาฟังฟินนะคะจะเป็น1ชั่วโมงของความสุขเพลงไหนฟังแล้วมีความสุขเลือกเพลงนั้นเลือกเลยค่ะ

0: นอกเหนือจากรักนอกเหนือจากขอบคุณนะคะการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต่างภูมิใจในการเป็นเจ้าของความรู้สึกที่ดีของกันและกันสำคัญเหมือนกันนะงั้นจากเฟลโลกับพลาวที่คุณขอเอาไว้นะคะวันนี้เพลย์ลิสต์รับวันศุกร์เพลงไหนฟังแล้วมีความสุขสุขเลือกเพลงนั้น
1: ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับพรีเมียม HD
0: ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแขกรับเชิญของใหม่เจริญปุระกับคอนเสิร์ตใหญ่ที่กำลังจะมีขึ้น 19-20 มิถุนายนนี้ด้วยปามี่เป็นหนึ่งในแขกค่ะ

ยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B

กรีนเวฟเนี่ยเป็นมรดกจากรุ่นสู่รุ่นนะคะฟังกันตั้งแต่รุ่นคุณแม่มาถึงรุ่นคุณลูกตอนนี้เป็นรุ่นคุณหลานแล้วนะคะเห็นช่วงเนี้ยมีรายชื่อเพลงมาส่งมาจากเด็กๆทั้งนั้นเลย My Daisy นี่ก็ใช่ La la Fresh up request อันนี้ส่งมาบอกว่านิวตันอยากขอเพลงนี้ครับได้ค่ะเป็นความสุขของทุกช่วงวัย

ปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

ความสุขแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะนี่พยายามกระจายความสุขเลยนะเพราะว่าก็มีหลายๆข้อความนะคะฟังเพลงนี้สิคะมีความสุขจังเลยอันนี้บอกว่าขอเพลงให้เป็นความสุขของคนโสดได้ไหมนี่ไงหัวใจปลอดภัยดีให้ไปแล้วไออีกเพลงความสุขไม่ได้อยู่ที่เรามีอะไรแต่อยู่ที่เรารู้สึกยังไงกับสิ่งที่มีโสดเศร้าๆก็เยอะโสดแล้วมีความสุขก็ไม่ใช่น้อยส่งสแลปคิดให้อีกเพลง

0: หวังว่าจะมีความสุขกับทุกเพลงนะคะบอกแล้ววันนี้โจทย์ง่ายๆเลยค่ะวันศุกร์อยากให้ทุกคนมีความสุขกับทุกเพลงที่เล่นให้ในเพลย์ลิสต์พี่อ้อยด้วย
1: DJ Playlist 55 Minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Percess ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909 Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสกระชายขาว
3: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซล

0: เดลต้าเอชอย
1: เอชอยชอยที่มือโปรมั่นใจมีจำหน่ายเฉพาะที่โกโฮเซล
2: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: พราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
1: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
0: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

0: วลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ JobsDB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: เชฟป๊อปสิโซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: Inspiration จากป้าจีอัจฉราพันธ์
3: ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
4: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นภัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00-4:00 ที่ Green Wave 106.5 FM On Air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุดรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอโดย ไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะแฮปปี้เมดนมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
5: เราจะจัดการกับคนที่มีพฤติกรรมลวนลามได้อย่างไรดีคะโดยเฉพาะบนระบบขนส่งสาธารณะ
6: ต้องตะโกนนะคือพี่เข้าใจว่าบางคนอาจจะรู้สึกแบบไม่เอาดีกว่า
5: ไม่กล้า
6: ใช่ไหมคะแต่ว่าหลังๆอ่ะคือหนึ่งต้องขอความช่วยเหลือ
5: ต้องขอความช่วยอ
6: าจจะแจ้งแบบว่าน้องๆแบบว่าน้องที่แบบว่าน้องค่ะอินเนียค่ะ
5: หรือว่าอาจจะต้องมีอะไรทำอะไรบางอย่างอ่ะที่ปากส่งสายตาขอความช่วยเหลือหรือต้องมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่ทำให้หลายๆคนที่อยู่ในละแวกนั้นได้รู้ว่าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นกับเรา
6: ให้คิดเสมอว่ามันไม่ใช่แค่เราโดนคนเดียวถ
5: ้
6: าเราสามารถที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้และให้คนที่มาทำเราอยู่เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้ง่ายขนาดนี้เนี่ยคนอื่นจะได้ไม่โดนด้วย
5: นะคะอย่างที่โตเกียวค่ะสำนักงานตำรวจนะคะเขาจับมือกับบริษัทผู้ให้บริการรถไฟหลายแห่งเลยค่ะทั่วทั้งภูมิภาคคันโตนะ
6: คะ
5: ยกระดับมาตรการปราบปรามแล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุลวนลามบนรถไฟอย่างเข้มงวดเลยค่ะก็มีทั้งการจัดกำลังเจ้าหน้าที่อันนี้ทั้งนายและนอกเครื่องแบบนะคะทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงรวมไปถึงพนักงานรถไฟด้วยนะคะลงพื้นที่เดินตรวจตามตู้รถไฟแล้วก็ตามชานชาลาสถานีรวมไปถึงรณรงค์นะคะให้ประชาชนดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Digipolis ค่ะของทางสำนักงานตำรวจโตเกียวเนี่ยแหละซึ่งในแอปเนี่ยเขาจะมีฟังก์ชันส่งเสียงเตือนภัยก็คือเหมือนเป็น SOS นะคะเสียงดังเลยแหละหรือไม่ก็เป็นการแสดงข้อความขนาดใหญ่บนหน้าจอสมาร์ทโฟนนะคะว่ามีคนลวนลามช่วยด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อให้เหยื่อสามารถที่จะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้โดยไม่ต้องส่งเสียง
6: อุ๊ยก็ดีนะ
5: คืออันนี้ในกรณีที่สมมติว่าเราโดนแล้วเรากำลังตกใจจนเราพูดไม่ออกหรือว่าเราไม่กล้าพูดไม่กล้าส่งเสียงนะคะมันก็จะมีตรงนี้ช่วยก็บอกว่าแอปนี้เนี่ยยังสามารถส่งเสียงไซเรนเพื่อไล่ผู้ก่อเหตุแล้วก็ส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปที่คนที่เราตั้งค่าไว้ได้ด้วยนะคะนอกจากนี้เขายังมีการจัดกิจกรรมในการแจกใบปลิวแล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องของการใช้งานแอปนะคะสำหรับคนที่มาใช้บริการที่สถานีที่แบบคนเยอะๆคนแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างชิบูย่าจินจูกุโตเกียวมีการติดป้ายประกาศแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอเตือนภัยตามสถานีรถไฟหลักๆติดกล้องจอปิดเพิ่มด้วยนะ
6: คะ
5: ทั้งบนชานชาลาแล้วก็ภายในตู้โดยสารด้วยนะคะจะได้ใช้เป็นหลักฐานมัดตัวได
6: ้เห็นไหมถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนี้ที่แบบว่าหลายๆคนหลายๆฝ่ายช่วยกันอ
5: ่ะ
6: มันจะได้ไม่กลายเป็นเรื่องที่แบบเงียบๆไปแล้วพวกนี้ก็ได้ใจอ่ะ
5: โอ้โหมันเป็นเรื่องไม่ควรเงียบเลยนะคะอ
6: ัน
5: นี้มันมีข้อมูลเหมือนกันจากทางสำนักงานตำรวจโตเกียวว่าบอกว่ากว่า170ของคดีอนาจารแล้วก็ลวนลามที่เกิดขึ้นในพื้นที่โตเกียวเมื่อปีที่ผ่านมาเขาบอกว่าเกิดขึ้นบนขบวนรถไฟแล้วก็ภายในบริเวณสถานีนะคะและจากการเก็บสถิติของทางตำรวจนะคะเขาบอกว่าคดีลวนลามและแอบถ่ายบนรถไฟเนี่ยนะคะมักจะเพิ่มขึ้นในช่วงหน้าร้อนคือเขาบอกว่าผู้โดยสารคือหน้าร้อนนะเราก็ใส่เสื้อผ้าแบบเบาบางสบายๆนะคะตามสภาพอากาศนะคะเขาบอกว่าอันนี้มันเป็นเหตุผลหนึ่งรวมไปถึงความแออัดภายในตู้โดยสารช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะคะก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเอื้อให้ผู้ที่ก่อเหตุเนี้ยถึงเนื้อถึงตัวได้ง่ายขึ้น
6: ก็เป็นไปได
5: ้
6: นะคะแต่ทั้งหมดนะสิทธิ์ในร่างกายเขาทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใส่เสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ในหน้าร้
5: อ
6: นไม่ได้แปลว่าเธอก็อย่าไปใส่แบบบางบะเอ้าม
5: ันไม่ใช่
6: ความสุขของเขาค่ะเราเองต้องบอกกันว่าอย่า
5: ต่อให้ไม่ใส่เสื้อผ้าเบาบางใส่เสื้อผ้าปิดคอ กระโปรงยาวกลมท้าว่า
6: ค่ะ
5: ถ้าคนจะทำอ่ะ
6: ใช่ค่ะหยุดการละเมิดคนอื่นค่ะนั่นคือสิทธิ์ในร่างกายของเขา
5: จัดการไงดีพี่อ้อย
6: นี่แหละต้องใช้แอปหรือไม่ใช้ด่าเอาก่อนตอนแรกพี่ว่าเอาเบสิกสุดก่อนนะ
5: โวยวาย
6: คือมันต้องทำให้เห็น
5: ก็เยอะเหมือนกันอย่างบ้านเราอ่ะมีเรื่องแอปถ่ายก็มีเหมือนก
6: ัน แต่ก็ได้แน่กับการที่ไปแจ้งความอ่ะแต่ว่าคุณตำรวจคะอย่าเพิ่งบอกว่าไม่มีเจ้าทุกข์ก็เจ้าทุกข์อยู่นี่ไง
5: ทุกข์อยู่
6: นะจะได้ทำให้สิ่งเหล่านี้มันลดลงนะ
4: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ Green Way

0: ต่อเนื่องกันมาค่ะตั้งแต่บัสเลยมาถึง Gemini Float นะคะก่อนหน้านี้มีนุ่นดิวด้วยนะคะแต่ละเพลงที่คุณเลือกเอาไว้นะอันนี้บอกว่าลูก อกหักคุณแม่ส่งมาคุณแม่ส่งมาคุณแม่บอกว่าวัยรุ่นเจนซีเวลาอกหักเขาใช้เพลงไหนเยียวยาคะลูกชายวัย18เพิ่งอกหักกอดแม่ร้องไห้ทุกคืนแม่ก็ได้แต่กอดแล้วก็ลูบหลังปลอบใจสงสารก็สงสารแต่ต้องปล่อยให้เขาเรียนรู้สร้างภูมิคุ้มกันให้ตัวเองเพื่อว่าสักวันเห็นเขาสักวันอยากเห็นเขาจะกลับมาอย่างมีความสุขคุณแม่ก็ต้องใช้เวลาค่ะเด็กเจนซีถ้าฟังอยู่ใช้เพลงไหนในการเยียวยาดีคะพี่อ้อยอยากมีแอบมีเพลงในใจนะแต่เดี๋ยวให้หลายๆคนช่วยกันเลือกก่อนและไม่ว่าจะเป็นวัยไหนความรักเป็นจุดอ่อนของคนทุกวัยค่ะในวัยที่กำลังรู้สึกว่ามันเจ็บหนักเดี๋ยวพอผ่านไปจะรู้ว่ามันก็แค่เป็นช่วงหนึ่งของความรัก
1: Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: ขอบคุณน้องๆเจนซีค่ะช่วยกันเลือกใหญ่เลยนะบอกว่าพี่ต้องใช้เพลงนี้ต้องใช้เพลงนี้ต้องใช้เพลงนั้นเพอร์พิชได้มีเลือกมาหลายเพลงมากเลยนะคะอ่ะเล่นให้ฟังเพลงนี้นะคะแต่คุณแม่ไม่ต้องห่วงจริงๆอายุ18อ่ะวันนี้เขาอาจจะร้องไห้หนักมากวันนึงเขาจะค้นพบว่าวันนั้นที่นอนกอดแม่ร้องไห้ขนาดนั้นได้ยังไงแต่เชื่อเถอะค่ะจะไวไหนนะกอดจะทำให้เรารอดจากทุกความอ่อนแ
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
2: เข้มมาที่วอชเอ็กซ์เพรส
1: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: รยากาศจากคัฟเวอร์ในไลฟ์ค่ะ Chilling Sunday เอาแววตามาคัฟเวอร์เอาไว้ด้วยวันนี้ก็แจกบัตรแล้วนะคะเริ่มต้นใครอยากไปดูโบกี้ไลออนแล้วก็ว่านวันวานนะคะ1สิงหาคมนี้โรงละครอักษรา King Power วันนี้แจกที่Facebook ของ Green Wave ค่ะจะแจกทั้งหมด10รางวัลเข้าไปดูได้เลยแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าไปหยุดพักผ่อนเสาร์อาทิตย์ก่อนอาทิตย์หน้าแจกหน้าใหม่ Cover Night
1: Land โดย
2: ลองสักทีเธอสักทีเธอมาซักผ้าที่ Wash Express
1: ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Wash Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: เริ่มต้นมาจากการอกหักเจนซีตอนนี้แต่ละคนอกหักคนละเจนกันไปคาเซ็ตคลับปลอบใจคนหัวใจพังกันหน่อย

0: สนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลสิคริน
1: นี่ส่งข้อความมาเลิกงานแล้วดูเป็นเสียงแห่งความสุขใช่ไหมคะเป็นวันศุกร์ที่วุ่นวายมากเลยค่ะเห็นป่ะวุ่นวายแค่ไหนก็ผ่านไปแล้วเรียบร้อยอย่าลืมหายใจลึกๆด้วยนะมาที่สมัยลี่รีเควสต์กันนะคะแล้วต้องขอบคุณค่ะสำหรับธนาคารออมสินด้วยชวนมาออมกันดีกว่าบอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มีหมื่นบาทก็เริ่มออมได้แล้วกับคู่หูดูโอดอกเบี้ยสูงนะคะลองคำนวณดูนะเงินฝากเพื่อเรียกพิเศษแบบ9เดือนและ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุมได้ตั้งแต่ก้อนแรกฝากเริ่มต้นแค่ 10,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มๆไม่เสียภาษีดอกเบี้ยสูงสุด 1.10% ต่อปีนะคะสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนถ้าคุณฝากน้อยกว่า1ล้านบาทดอกเบี้ยอยู่ที่ 0.95% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีค่ะอีกแบบนึงคือถ้าคุณฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปดอกเบี้ยคือ 1.00% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ

0: 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนถ้าฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีอีกแบบนึงคือเงินฝากตั้งแต่ล้านบาทขึ้นไปสามารถรับดอกเบี้ย 1.10% ต่อปีเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีนะคะเลือกฝากแบบไหนผลตอบแทนคุ้มค่ามากๆให้คุณได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากได้แล้วนะคะที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม69ลองดูรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตค่ะ
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เรตไม่

0: ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
1: แลคตาซอลงาดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอลผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอลงาดำอร่อยมาก

0: ไปเข้าศูนย์กัน
1: 0%
0: กับเล็กเตอร์ซอยสูตร 0% น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากผลเหลืองแท้สูตร 0% น้ำตาลทรายแต
1: ่อร่อยมาก
0: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทราย 0%
2: อร่อยเกินต้าน

0: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
1: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
0: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
2: นี่เลยเทมปราฟิชพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
0: เด็กทานได้ใช่ไหม
2: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิชยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็กเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณสเฟียร์แกลเลอรี่1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาโมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัทแอลวีฟาร์มาซูติคอลประเทศไทยจำกัดโทร024607717
2: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
3: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
4: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ

0: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: ดี
3: คุณมีกินหืนไหม
2: ไม่มีเอาพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ่ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: ข้าวตังข้าวตังดูดิเปิดถุงมัมช้อยทีไรมาอ้อนกันตลอดเลยเนี่ย
3: ก็มัมช้อยหอมฟุ้งขนาดเนี้ยจะไม่มาได้ไงล่ะเฟิร์ส
2: เพราะสัตวแพทย์ด้านโภชนาการเฉพาะทางเนี่ยเป็นคนคิดค้นสูตรแน่เลย
3: ใช่แถมเป็น holistic fresh meat ที่แยกสูตรไก่กับปลาและแยกตามช่วงวัยด้วยนะจะได้ดูแลกันไปนานๆเลย
2: ดูแลดีขนาดนี้เนี่ยมาดูแลเฟิร์สบ้างได้ปะ
4: เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ
2: มัมช้อยส์มัมเลือก
3: เมียวเลิฟ
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้แหมส่องเก่งส่องทุกเรื่องเลยนะ
6: ก็ส่องเก่งจริงๆแหละครับเพราะเราคือโรงพยาบาลสินแพทย์เราส่องเพื่อให้คุณสบายใจส่องจนรู้ว่าคุณป่วยเป็นอะไรส่องจนผ่าตัดสำเร็จแผลเล็กฟื้นตัวไวส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ส่องกล้องเร็วรู้ไวแก้ไขทันที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: ฮะส่องกล้องที่ไหนนะคะขออีกที
6: ได้สิครับที่โรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ

0: สุขภาพดีเริ่มต้นที่อินกับการออกกำลังอินกับการกินอาหารที่มีประโยชน์อินกับการพักผ่อนที่เพียงพอและที่สำคัญเริ่มต้นที่อินโนบิ
1: ฮะอินอะไรนะ
0: อ

0: ันได้แล้ว
1: ผมก็ได้
0: ป้าก็ได
2: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: ซื้อเลย
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
4: ชาแรกๆก็เฉยนะชาไปชามาก็ชินเอ้าชาเป็นพักๆสักพักก็ชาใหม่อย่าเฉยกับอาการชา
5: ใช้ ReB Fort วิตามิน B B1 6 12รักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบจากการขาดวิตามิน B หาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป
6: เวลา18นาฬิกา

0: ดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
1: ไว้ติดตามกรีนอัปเดตด้วยกันนะคะกับดินสุทินาทองชื่นบ้านไหนอยากระบายสิ่งของเหลือใช้แล้วก็ขยะชิ้นใหญ่เสาร์อาทิตย์นี้เตรียมตัวกลับมาเจอกันอีกครั้งนึงแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมนัดทิ้งนัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ของกรุงเทพมหานครในวันเสาร์ที่6แล้วก็วันอาทิตย์ที่7มิถุนายนนี้เปิดให้บริการเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้จากครัวเรือนฟรีนะคะผ่านสำนักงานเขตทั้ง50เขตทั่วกรุงเทพโดยขอความร่วมมือนำขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของที่ไม่ใช้แล้วออกมาวางไว้บริเวณจุดพักขยะหน้าบ้านก่อนเวลา 8:30 นนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บในช่วงเวลา 9:00 จนถึงเที่ยงสำหรับกิจกรรมนี้นะคะเขามีเป้าหมายก็เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการกำจัดขยะขนาดใหญ่ลดปัญหาการลักลอบทิ้งขยะแล้วก็ช่วยกันสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดเป็นระเบียบภายในชุมชนด้วยค่ะส่งท้ายกันนะคุณผู้ฟังใครที่เป็นสายซีรีส์ช่วงนี้มีซีรีส์อยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ถูกพูดถึงบ่อยมากค่ะนั่นก็คือสอดสร้อยมาลาด้วยเพลงที่มาเบลกับเอิญร้องได้ดีงามนะคะบวกกับเรื่องราวก็ยิ่งทำให้คนดูเนี่ยอินง่ายขึ้นมากที่สำคัญค่ะเรื่องกำลังค่อยๆเดินเข้าไปสู่บทสรุปสำคัญของชีวิตมาลาและสร้อยแล้วจริงๆหลังจากทั้งคู่เนี่ยผ่านเรื่องราวมาด้วยกันมากมายหลายยุคหลายช่วงชีวิตนะคะทั้งความรักความเจ็บความคิดถึงแล้วก็ช่วงเวลาที่ต่างคนต่างต้องเสียใจกับอะไรบางอย่างแล้วยิ่งตอนนี้นะคุณผู้ฟังเหลืออีกแค่4ตอนสุดท้ายหลายคนเนี่ยเลยเริ่มกลับไปดูย้อนหลังกันอีกรอบนึงเพราะว่าพอดูทบทวนตั้งแต่ต้นนะคะจะยิ่งเข้าใจความสัมพันธ์ของตัวละครมากขึ้นจริงๆบางประโยคบางฉากหรือว่าบางความรู้สึกที่เคยมองผ่านพอกลับไปดูอีกทีเนี่ยมันยิ่งบีบหัวใจมากกว่าเดิมนะคะแล้วเสน่ห์ของเรื่องนี้ก็คือไม่ได้เล่าแค่เรื่องความรักนะคะแต่ว่าจะค่อยๆพาเราโตไปพร้อมกับตัวละครค่ะเห็นทั้งการเปลี่ยนแปลงของสังคมความคิดแล้วก็ช่วงเวลาของชีวิตในแต่ละยุคและยิ่งทำให้ตอนใกล้จบแบบนี้เนี่ยคนดูผูกพันกับตัวละครหนักมากใครที่ยังดูไม่ครบนะคะหรือว่าอยากเตรียมอารมณ์ก่อนดู4ตอนสุดท้ายตอนนี้ย้อนดูได้นะคุณผู้ฟังทางวันดีแบบยาวๆที่เดียวเท่านั้นได้เลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังอยากดูต่อเนื่องแบบไม่มีโฆษณาคั่นตอนนี้วันดีพรีเมียมมีโปรแรงกลับมาอีกครั้งนะคะสำหรับลูกค้า AIS รับสิทธิ์ดูฟรีเดือนแรกคุ้มมากค่ะแค่กดดอกจัน559เครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกได้เลยบางทีละครบางเรื่องนะคุณผู้ฟังไม่ได้ทำให้เราแค่อยากรู้ตอนจบแต่ว่าทำให้เราเนี่ยอยากจะกลับไปทบทวนทุกความรู้สึกที่ผ่านมาอีกครั้งแล้วสอดสร้อยมาลาก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันเหมือนเดิมค่ะ
0: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม

โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

อยู่ที่ไหนก็ฟินได้กับเพลงที่ Green Wave นะคะเย็นของวันศุกร์ค่ะ5มิถุนายนอันนี้ส่งมาบอกว่าใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสขึ้นรถไฟฟ้าแถวยาวมากๆเลยค่ะพี่อ้อยอุ๊ยเย็นวันศุกร์ด้วยค่ะน้องคะส่วนใหญ่พี่จะใช้สิทธิ์ตอนที่แบบเป็นวันธรรมดาหรือว่าตอนกลางวันที่ไปทำงานอื่นนะอุ๊ยคนน้อยมากแล้วสะดวกมากด้วยนะคะสู้ๆนะสู้ๆทุกคนอ่ะเย็นวันศุกร์วันนี้ค่ะอยากฟังเพลงอะไรในช่วงของ Drive Your Home คะ1เพลงเพราะและสิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทรออยู่ตรงนี้แค่คุณส่งรายชื่อเพลงมาว่าอยากฟังเพลงอะไรเบอร์โทรกลับด้วยเดี๋ยวโทรหาใกล้ทุ่มนะคะ

0: Brainwave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
1: ๆวันนี้รายชื่อเพลงก็เยอะคำถามก็เยอะนะคะอันนี้บอกว่าพี่อ้อยขาขอความคิดเห็นหน่อยตอนนี้ใจมันหวิวพ่อของลูกล้มป่วยแต่เราอ่ะมีแค่สถานะแค่เป็นพ่อและแม่ของลูกในใจหนึ่งสงสารอาสาไปดูแลไปเฝ้าเขาที่โรงพยาบาลแต่แฟนใหม่เขาไม่รู้นะคะใจหนูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยค่ะแต่ก็ยังสงสารเขามากถ้าขอความเห็นพี่อ้อยจริงๆแล้วเข้าใจในความหวังดีความปรารถนาดีอ่ะแต่เขามีแฟนใหม่ไปแล้วไงคะถ้าบังเอิญจะไปอยากไปเฝ้านะทำทุกอย่างให้ชัดเจนแฟนใหม่เขาต้องรู้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราช่วยกันดูได้ไหมแต่ถ้ารู้สึกว่าอยากไปเฝ้าแบบหลบๆซ่อนๆเจตนาข้างในมันก็ยังดูไม่ดีอยู่ดีค่ะคิดถึงใจเขาใจเราเนาะคนใหม่ของเขาก็อาจจะมีความไม่สบายใจบางอย่างหรือเปล่าแฟนเก่าภรรยาเก่ามันคล้ายๆหมดเวลาของเราแล้วอะค่ะนั่นคือหน้าที่ของคนใหม่แล้วนะ

พราะเนาะโอ้โหดาเอ็นโดฟินนะร้องในคอนเสิร์ตนะคะร้องได้เหมือนจากแบบมาตรฐานนี้เลยอะคือร้องได้เนียนกริปค่ะเหมือนกับฟังจากกรีนเวฟเลยนะอันนี้บอกว่าเบื่อฟังเพลงรักอะค่ะโอ้งั้นต้องฟังเพลงบรรเลงค่ะเพราะว่าเพลงส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็มีเพลงรักทั้งนั้นแหละไม่รักเขาก็รักตัวเอง

0: ยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions and think why.
5: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
6: That's how we learn to think for ourselves.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยสิน

0: ยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: เพราะลำไส้คือสมองที่2ของร่างกายถ้าเสียสมดุลร่างกายก็พัง
2: เมเดเมเดสมองนี่ลำไส้นะตอนนี้จุลินทรีย์ร้ายๆยึดพื้นที่กับหมดแล้วเราผลิตเซโรโทนินให้เธอไม่ได้แล้วนะโรงงานสร้างภูมิคุ้มกันก็จะพังแล้วบาย
1: เพราะความสมดุลของจุลินทรีย์ในลำไส้ส่งผลไปถึงสมองและร่างกายมาตรวจหากัตไมโครไบโอมเชิงรุกพร้อมปรับสมดุลด้วย Personal Life Probiotic พญาไทกัตบาลานซ์ที่เครือโรงพยาบาลพญาไทโทร1772

Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

0: ในการกำหนด
1: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกูมามิจุกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากมากงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี
4: ่งูสวัสดวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
5: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกยารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
6: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทย์และบุ๊กธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany
7: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
8: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจบางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
9: Drive you home
10: โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น

0: ที่จะทำให้เกิดภาวะไตวายระยะสุดท้ายสูงขึ้น 36% และถึงแม้ว่าจะเคยติดเชื้องูสวัสดแล้วผู้ป่วยโรคไตก็มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีกสูงถึง 20% อีกด้วยดังนั้นการป้องกันงูสวัสดในผู้ป่วยโรคไตโดยเฉพาะผู้ที่มีอายุ50ปีขึ้นไปจึงเป็นเรื่องสำคัญโดยดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่พักผ่อนเพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอเพื่อลดความเสี่ยงและความรุนแรงของโรคงูสวัสดควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับโรควิธีการป้องกันโรครวมถึงวัคซีนเป็นทางเลือกหนึ่งในการป้องกันครับ
1: 50 plus อย่ารองูสวัสดความเจ็บที่คุณไม่อยากเจองูสวัสดป้องกันได้ด้วยวัคซีนปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำ
2: หลายคนสงสัยว่าทำไมต้อง 50 plus คืออย่างนี้ค่ะเวลาที่อายุมากๆขึ้นภูมิคุ้มกันของเรามันมักจะตกถึงต้องให้คำแนะนำกันไงคะว่านอนเยอะๆนะทานอาหารที่มีประโยชน์นะออกกำลังกายนะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่ภูมิตกเชื้อที่ก่อให้เกิดโรคงูสวัสดมันอยู่ในร่างกายเราอยู่แล้วอะค่ะอย่ารอความเจ็บที่คุณไม่อยากเจอนะคะมันเป็นภัยเงียบอันตรายของวัย 50 plus ถ้าเป็นแล้วโอกาสปวดแสบปวดร้อนแม้ว่าตัวผื่นจะหายไปแล้วนะแต่มันจะยังคงอยู่นะคะไอ้ความปวดแสบปวดร้อนที่ว่านี้เนี่ยมันจะอยู่ตามแนวเส้นประสาทบางคนปวดเป็นเดือนปวดเป็นปีๆปวดเป็น10ปีก็มีนะคะงูสวัสดป้องกันได้ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคแล้วก็วัคซีนนะคะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ www.stopshinglesthailand.com ค่ะ
1: Drive you home โดยดีเซลดีจริงน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.หมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดั่งใจเติมเลยเต็มถังฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถกับทิพยะประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองยางหลักหมื่น
2: แจกสิทธิ์เติมน้ำมันนะคะฟิตคัพฟิตกับทิปค่ะคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างที่ฟิตออโต้นะคะน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดด้วยเดี๋ยวดูซิผู้โชคดีของเรามาคุณนพสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: ค่ะคุณนพค่ะยังไม่ถึงบ้านใช่ไหมเนี่ย
3: ยังครับกำลังจะไปรับแฟนคร
2: ับ วันนี้มีโปรแกรมอื่นนอกเหนือจากการแบบว่ารับเสร็จปั๊บเข้าบ้านไหมคะ
3: ก็รับเสร็จแล้วก็จะพาไปทานข้าวกับเพื่อนครับ
2: เฮ้ยน้องคง
3: สุดสัปดาห
2: ์ดีมากน้องคงงงว่าแล้วพี่จะถามทำไมถามเหมือนไปด้วยเลย
3: ไปด้วยกันไหมครับ
2: ไม่เป็นไรครับรอเล่นรอเล่นอยากให้ทุกคนมีความสุขในวันศุกร์ของตัวเองนบอยากฟังเพลงอะไรคะ
3: แอมโอเคนัดโอเคครับ
2: นี่ไงทำไมถึงอยากฟังเพลงนี้ล่ะ
3: เอาจริงๆก็คือเมื่อคืนเพิ่งเปิดฟังแล้วก็เพิ่งดู MV ครับก็เลยชอบเพลงมีความหมายที่ดีครับ
2: เนาะมันย้อนกลับไปเมื่อตอนที่หนังเพื่อนสนิทเนาะจำได้ใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
2: ับ นะดีดีวันนี้นบได้สิทธิ์เติมน้ำมัน 1,000 บาทด้วยนะคะเดี๋ยวติดต่อรับได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่อ้อยเปิดเพลงนี้ให้ฟังเดินทางปลอดภัยนะคะ
3: ครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ สวัสดีค่ะใครๆก็รักเพลงนี้ค่ะรวมไปถึงมิวสิกวิดีโอด้วยคืนนี้เจอกันในคลับ Friday นะคะ 4 ทุ่มถึงเที่ยงคืนชวนน้องอ้อมาจัดคลับ Friday ด้วยเดี๋ยวเจอกันนะ

0: บ้านมีเดอะแบกที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าฮะลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้เดอะแบกทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบายเซอร์วิสสบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Cure มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
1: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบส์ DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบส์ DB
2: Legalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กิน

0: ริกาลอสอาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือของขวัญสุดว้าวที่กินได้ทุกวัน
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพว่านวันหวาน

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ Community ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: คุณครับวันนี้คุณมีประกันยังไม่มีก็ต้องรีบมีแล้วฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่างซื้อประกันรถยนต์จากทิพยประกันภัยที่ฟิตออโต้คุ้มครองอย่างสูงสุด 10,000 บาทฟรี e-voucher ฟิตออโต้สูงสุด 1,000 บาทฟรีช้อปปิ้งแบกและสิทธิ์ผ่อน 0% สูงสุด10เดือนพิเศษวันนี้ถึง31สิงหาคม69ทิปฟิตออโต้ทุกสาขาทั่วประเทศสอบถามทางไลน์พิมพ์ค้นหาแอดทิปฟิตออโต้หรือโทร1736ฟิตกับทิปคุ้มทุกคันประกันทุกอย่าง
2: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรศึกษาข้อมูลก่อนทำประกัน
3: ภัยพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
4: ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
5: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสูบ
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

แบรนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

ทะเบียนรถเลขสวยของคุณอาจเปลี่ยนชีวิตคนได้อีกมากมายเพราะเงินทุกบาทที่คุณประมูลกับกปท.นำไปช่วยสร้างสังคมแห่งความปลอดภัยบนท้องถนนผ่านโครงการเพื่อลดอุบัติเหตุและยังร่วมซื้ออุปกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบอุบัติเหตุทางถนนเพื่อมอบโอกาสให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้อีกครั้งเพราะทุกการประมูลคือการส่งต่อความช่วยเหลือสู่สังคมมากกว่าทะเบียนรถเลขสวยคือความปลอดภัยที่ยั่งยืนร่วมประมูลได้ที่ www.thabianrot.com

0: ระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
4: เลือกสิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
0: ไม่สบายคอคอกเสบระคายเคืองคอ
1: เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
2: เจ็บคอ
1: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็ม
3: คาเมโลซีคาเมโลซาน
5: เอ้ยทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีนะเป็นครอบครัวโพสต์แฟมิลี่แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
7: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
8: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำเลยทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
9: ครับ Inspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube A Time โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
10: เวลาของ Green News นะคะกลับมาติดตามด้วยกันค่ะกับนิสุทินาทองชื่นในการประชุมประจำปีของสมาคมการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศหรือ IATA ระหว่างวันที่6ถึง8มิถุนายนนี้ที่ Rio de Janeiro บราซิลก็ถือเป็นการประชุมสุดยอดครั้งใหญ่ที่สุดของอุตสาหกรรมการบินนะคะมีผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินต่างๆผู้ผลิตซัพพลายเออร์และนักการเงินเข้าร่วมก็คาดว่าจะมีการพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงการชะงักงานของน่านฟ้าในตอนออกกลางความล่าช้าที่เพิ่มขึ้นในการส่งมอบเครื่องบินรวมทั้งเป้าหมายด้านสภาพอากาศของสายการบินต่างๆด้วยสำหรับ IATA เป็นตัวแทนของสายการบินมากกว่า370แห่งนะคะคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 85% ของการจราจรทางอากาศทั่วโลกก็ส่งผลให้หน่วยงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในภาคส่วนการบินซึ่งคาดการว่าจะมีผลกำไรสูงเป็นประวัติการถึง 41,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีนี้ก่อนที่สงครามในอิหร่านจะเปิดฉากขึ้นค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามด้วยกันเหมือนเดิมต้นชั่วโมงกลับมานะคะ
9: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ีนี้ตัวปลอมนะฮะของเก่าจากไฮดราแล้วเอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยแอนทิติมาในเวอร์ชันควีนรูมก่อนหน้านี้มีเดียวดายด้วยนะครับจากพี่ตุ้ยดาครับมาถึงช่วงของเย็นวันศุกร์แล้ววันศุกร์นี้เป็นไปมาหลายๆที่วันนี้ครับก็ปรากฏว่าเป็นวันที่รู้สึกว่ามันดูโล่งๆนะในหลายๆที่เลยนะครับตามที่สาธารณะทั้งหลายอะไรเงี้ยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ไปเดินตลาดมาได้ใช้แบบว่าไทยช่วยไทยพลัสเป็นครั้งแรกรู้สึกใจฟูอ่ะ หมดเกลี้ยงครับวันนี้งบวันนี้นะฮะใครที่ยังไม่ใช้ก็อย่าลืมนะฮะเขามีงบรายเดือนด้วยนะครับไม่เกิน 1,000 ใดๆก็แล้วแต่เดินทางกลับบ้านในการอยากฟังเพลงไหนส่งเพลงเพราะที่คุณอยากฟังมาได้อยู่กับเฟียสนะครับ

ีละน้อยจากเฮิร์สครับแล้วก็เพลงเพราะก่อนอันนี้ยินดีที่คุณฝากเข้ามาโอ้วันนี้มีคนฝากเพลงยินดีเข้ามาหลายเพลงเลยแล้วก็มียินดีจากโปเตโต้ด้วยเดี๋ยวเปิดให้นะครับมีคนบอกว่าช่วงนี้อากาศดีจังค่า AQI Index เป็นสีเขียวกันหมดเลยนะครับจะบอกว่า Green Heart ตอนใหม่ล่าสุดที่เฟซเพิ่งทำลงรีวิวไปเมื่อวานนี้นะครับในช่องทางของ Green Wave 1065ทาง IG หรือว่าโซเชียลมีเดียของ Green Wave ทั้งหมดนะครับรวมถึง Photography นะครับ IG ของ Face ด้วยนะครับพูดถึงเรื่องของรถยนต์ EV ซึ่งหลายคนบอกโอ้รถยนต์ EV จะต้องทำให้อากาศดีขึ้นแน่ๆเลยแล้วก็ใช้พลังงานจากไฟฟ้าด้วยใช่มั้ยก็เป็นการลด Fossil Fuel นะครับทำให้อากาศดีขึ้นแต่ปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือรถยนต์ EV มันหนักกว่ารถยนต์ปกติหรือว่ารถยนต์สันดาปหรือว่ารถยนต์ใช้น้ำมันเนี่ยนะครับทำให้ยางรถยนต์เนี่ยมันกินแล้วก็มันสึกเร็วมากนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือแหล่งไมโครพลาสติกที่อยู่ในโลกนี้ทั้งหมดไม่ว่าจะในน้ำในอาหารในอากาศแหล่งอันดับหนึ่งที่มาเลยก็คือยางรถยนต์นั่นเองเพราะฉะนั้นกลายเป็นว่าตอนนี้รถยนต์ EV กลายเป็นผู้ร้ายในการสร้างไมโครพลาสติกอันดับต้นๆไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมุมนี้น่าคิดน่าสนใจเหมือนกันแล้วเขาก็เลยบอกว่าเวลาที่ดูคุณภาพอากาศว่าอากาศสะอาดเนี่ยดูค่า AQI Index เนี่ยมันจะวัดอยู่ทั้งหมด6ค่านะครับจะเป็นโอโซนคาร์บอนมอนอกไซด์ไนโตรเจนอะไรใดๆก็แล้วแต่ยังไม่ได้นับเรื่องของไมโครพลาสติกหรือว่านาโนพลาสติกที่อยู่ในอากาศเพราะฉะนั้นนะมันเลยยังบอกไม่ได้ว่าอากาศนั้นมันบริสุทธิ์มากจริงๆนะครับเพราะเกณฑ์เนี่ยยังไม่มีใครตั้งขึ้นมาเลยแม้กระทั่งองค์การอนามัยโลกก็ยังไม่ตั้งเกณฑ์ของการวัดไมโครพลาสติกในอากาศขึ้นมาทั้งที่เราหายใจอากาศนี้เข้าไปทุกวันซึ่งถามว่าเมืองไหนที่มีไมโครพลาสติกในอากาศมากเมืองที่มีรถเยอะๆนั่นแหละนะครับแม้แต่ในยอดเขานะครับหรือว่าในป่าลึกๆยังเจอไมโครพลาสติกในอากาศเลยเพราะฉะนั้นในเมืองจะเหลือเหรอ

พลงนี้เผยจากพี่นพพรชำนี้นะครับแล้วก็พี่สมเกียรติอรุยชัยพานิชทำเพลงน่ารักเลยนะฮะเดี๋ยวนี้เราเป็นผู้บริโภคนะครับเราจะต้องไม่ประมาทเรียกว่าไม่เผลอเลยนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ยก็จะมีคนเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรฉกฉกฉวยผลประโยชน์จากเราไปนะครับอย่างเช่นโซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะหลายคนบอกว่าโซเชียลมีเดียมันไม่มีแล้วจ้าเมื่อก่อนเรามีโซเชียลมีเดียเอาไว้ติดต่อคือดูความเป็นไปของเพื่อนหรือว่าอัปเดตบอกว่าคนที่รู้จักกันใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวนี้ฟีดส่วนใหญ่ของโซเชียลมีเดียเรียกได้ว่าประมาณเกือบ 80% จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ทางแพลตฟอร์มเขาส่งมาให้เราดูนะครับแล้วเราก็จะได้เห็นเพื่อนสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยก็เลยมีคนเขาคิดขึ้นมาว่าตกลงถ้าเกิดว่าโซเชียลมีเดียมันจะเป็นแบบนี้ฟีดอะไรมาก็ไม่รู้นะครับแล้วก็ไม่สามารถสกรีนได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับบางทีเราจะต้องมาพิจารณาหน่อยแล้วว่าเยาวชนควรใช้ไหมเพราะล่าสุดอย่างที่มาเลเซียเขาก็เริ่มแบนแล้วว่าไม่ให้เด็กที่ต่ำกว่าอายุ16ลงไปมีโซเชียลแอคเคาท์ครับหรือมีโซเชียลมีเดียใช้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่ได้ปลอดภัยอย่างที่คิดถึงแม้ว่าเราจะล็อกโปรไฟล์ก็ตามเราจะเป็นตั้งเป็น private แต่ฟีดที่ส่งมาหาเรามันไม่ใช่เพื่อนเราแล้วมันเป็นอะไรก็ไม่รู้อย่างที่บอกไปที่แพลตฟอร์มส่งมารวมทั้งยังมีการยิงแอดจากมิจฉาชีพเยอะแยะเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เมืองไทยน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ

0: พลงนี้ฟังซิฟังจากพี่ใหม่นะครับฟังซิฟังจะฟังอย่างตั้งใจเราอาจจะชอบคนที่สะดุดตาเรานะครับแต่สุดท้ายเราจะตกหลุมรักคนที่ตั้งใจฟังเราเพลงเพราะที่คุณฝากเข้ามาขอบคุณด้วยที่ช่วยกันเลือกนะครับทิ้งท้ายกันในช่วงนี้ก่อนพักฟังข่าวนะครับมาเตือนคนที่ใช้ประกันสังคมกันอยู่นะครับเราส่งประกันสังคมกันเป็นประจำอย่าลืมไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับมีเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมเพื่อไปดูแลผลประโยชน์ของพวกเรา27กันยายนนี้ครับลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง15กรกฎาคมนี้แล้วก็วันลงวันที่ไปเลือกตั้งบอร์ดเนี่ยก็เห็นมีคนพูดกันอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วพวกเราต้องไปเฝ้าบอร์ดนับคะแนนด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าจะได้เป็นการเลือกตั้งบอร์ดอย่างสดบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับก็ชวนเพื่อนๆไปดูกันก็ได้นะครับในที่ที่คุณเลือกตั้งเนี่ยตั้งแต่ตอนเปิดคูหาเลือกตั้งเลยไปจนถึงตอนนับคะแนนนะครับไปยืนดูนะครับเพื่อความบริสุทธิ์แล้วก็โปร่งใสแล้วก็เราจะได้บอร์ดที่ออกมาดูแลผลประโยชน์เราอย่างเป็นธรรมจริงๆนะครับก็จะได้ตรงใจกับพวกเราทุกคนที่เราส่งเงินกันไปเป็นเวลาหลายปีครับอ่ะเราพักกันก่อนสักครู่นึงฮะแล้วเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตกันตอนต้นชั่วโมงหน้ามาเลือกเพลงเพราะฟังกันต่อขอบคุณคุณสิรีด้วยใช่ไหมครับที่บอกมาว่าเพลงเพราะขอบคุณด้วยนะครับ
1: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
2: ทานยาปฏิชีวนะบ่อยๆนี่มันไม่ดีใช่ไหมหมอเพื่อนผมเคยทานแล้วนะแล้วมันท้องเสียด้วยอะแต่มันไม่น่าเกี่ยวเปล่าอะ
1: เกิดได้ค่ะพี่โบยาปฏิชีวนะไม่ได้เลือกค่ะแค่แบคทีเรียร้ายเขาไปกระทบจุลินทรีย์ดีในลำไส้ด้วยจนเกิดภาวะจุลินทรีย์เสียสมดุลหรือว่าดิสไบโอซิสเลยมีอาการท้องเสียระบบขับถ่ายรวนในบางคนอาจจะต้องใช้ระยะเวลาหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนจนกว่าลำไส้จะกลับมาปกติค่ะ
2: ผู้โชคดีคนนั้นคงไม่ใช่ผมใช่ไหมหมอ
1: ต้องรีบฟื้นฟูลำไส้เลยค่ะเน้นทานอาหารที่มีโปรไบโอติกเช่นโยเกิร์ตอาหารหมักดองอย่างกิมจิเทมเป้
3: เพื่อนเป็นหมอ
4: โดยพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาช็อกข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร
5: ์ Green Morning Show
4: โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โค้ดประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ .com
6: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
7: โกโฮเซลสวัสดีครับ
8: ที่นี่ขายวัตถุดิบอาหารราคา

0: และผู้ประกอบการ
1: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปันสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
2: วิธี Save Energy แบบ
3: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
4: ขอพรองค์สื่อกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
5: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
6: หน้าฝนกับวันหยุดเขาว่าเป็นของคู่กันแต่ฝันดีต้องพังเพราะหัวหน้าของานด่วนวันหยุดถึงงานจะหนักเราก็อยากให้คุณพักกับ Music Day เพลงดีๆตลอด48ชั่วโมงที่ Green Wave 165 FM
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียวConnect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
1: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
2: ์ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริงดีเซลดีเซลปตท.ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีเซลดีเซลดีจริงดีจริง
3: ไม่สบายคอคอกเซบระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: บางครั้งพลังก็เริ่มต้นจากสิ่งธรรมดาธรรมดาอย่างแสงแดดที่ส่องทุกเช้าลมที่พัดตอนกลางวันหรือสายน้ำที่ไหลไม่เคยหยุดเราเก็บพลังเหล่านั้นไว้ใช้ผลิตไฟฟ้าในช่วงเวลาที่ต้องการเสริมกับพลังหลักที่มั่นคงเพื่อแสงสว่างที่จะไม่มีวันดับลงเพื่อพลังงานไฟฟ้าที่เหมาะสมกับโลกและมั่นคงกับทุกคนกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซา
6: ตอนรับเดือนแห่งพลายไปกับความหลากหลายที่บางคนอาจยังไม่ถูกยอมรับเจ็บบำบัดพอดแคสต์ร่วมกับ UTCC และ Miss Tiffany ชวนคุยเรื่องเจ็บจากการเปลี่ยนตัวเองจนไม่เป็นตัวเองเมื่อตัวตนของเราถูกให้ค่าผ่านผู้อื่นความหลากหลายที่สังคมพร้อมโอบรับอาจยังไม่มีอยู่จริงบำบัดความเจ็บนี้ไปพร้อมกันกับพี่อ้อยหมอแพทและบุ๊คธีรชยา8มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube A Time ดูดีสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ Miss Tiffany's

0: โซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
2: Green News
3: โดย
4: ใครดีอันดับหนึ่งของภูเขาทอง
5: ตามฟัง Green News ได้กันต่อนะคะกับทินสุทินาทองชื่นมีผลสำรวจความคิดเห็นนะคะช่วงระหว่างวันที่19ถึง27พฤษภาคมที่ผ่านมาประชากรชาวสวิตเซอร์แลนด์ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งมีแนวโน้มที่จะปฏิเสธข้อเสนอในการลงประชามติเพื่อจำกัดจำนวนประชากรของสวิตเซอร์แลนด์ไว้ที่10ล้านคนนะคะคือความกังวลเกี่ยวกับการเติบโตอย่างรวดเร็วของประชากรสวิตเซอร์แลนด์ที่เพิ่มขึ้นจาก 7.3 ล้านคนในปี2545เป็น 9.1 ล้านคนในปีที่แล้วแล้วก็ผลกระทบโครงสร้างพื้นฐานสาธารณะส่งผลให้เกิดการสนับสนุนข้อเสนอจำกัดจำนวนประชากรค่ะโดยจะมีการลงคะแนนเสียงในวันที่14มิถุนายนนี้กำหนดว่าจำนวนประชากรผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรต้องไม่เกิน10ล้านคนก่อนปี2593และสวิตเซอร์แลนด์ควรยุติข้อตกลงว่าด้วยเสรีภาพในการย้ายถิ่นฐานกับสหภาพยุโรปค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่ค่ะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้าน

โดยทอสอมากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนกู้คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ยิปร็อกตราบ้านผู้นำด้านแผ่นยิปซัมฝ้าเพดานระบบผนังที่เข้าใจบ้านเข้าใจคุณมากกว่า55ปีกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน Ligalos อาหารแมวและสุนัขเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือ Ligalos ของขวัญสุดว้าวที่แมวและสุนัข กินได้ทุกวันและ

0: ลงบางทีไม่ได้ฟังเพลินๆนะครับแบบสนใจตามเพลงไปด้วยคิดถึงคนนี้ไปด้วยก็มีนะก็ขอให้คนที่เราคิดถึงนี้เขามีความสุขด้วยกันแล้วกันนะครับขอบคุณข้อความที่ส่งเข้ามาด้วยบอกว่าฟังเพลินเพลินตอนขับรถกลับบ้านมีความสุขจังขอบคุณมากๆเหมือนกันที่ฟัง Green Wave นะครับเราพักกันสั้นๆแป๊บนึงนะมีข่าวอัปเดตต้นชั่วโมงกับชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรามาจอยกันต่อ
1: DJ Playlist 55 minutes โดย
2: น้องเหมียวถูกใจ Perseus ยกให้มีโอโกสุดที่ใช่ของเจ้าเหมียว
1: ผลิตล้ำนำเทรนเน้นเพิ่มกำไรได้ในงาน Manufacturing Expo 17-20 มิถุนายน Bytechงานดำรำข้าวสุภาพโอสถพิเศษสำหรับ Green Wave รับฟรีกระเป๋าพรีเมียมสั่งซื้อ062-667-1909
3: สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพรบที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก

0: ซวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลกโทร1501ประกันติดโลกโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโลก
1: มีโอกมีโอกแล้วที่มีบ้านต้องมีโอกอาหารแนวพรีเมียมแบบนี้ต้องมีโอก
2: น้องเหมียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียว
3: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
4: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
3: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี
5: ้นี่เลย Tempra Fish พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
3: เด็กทานได้ใช่ไหม
5: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไป Tempra Fish ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
6: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity Pixie Proxy Perseus Lycan Jasper Felix Dex Clover Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
7: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
8: Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
9: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าแบบไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
10: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับ DJ อั๋นพัวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 ถึง 4:00 ที่ Greenwave 106.5 FM on air ทาง Facebook Greenwave 1065และ YouTube A-Time โดย Mum Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mum Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
11: มารออยู่แล้วนะคะดิฉันสุทินาทองชื่นมาพร้อมกับ Green News ค่ะมีรายงานนะคะรัฐบาลอินเดียเตรียมจัดสรรงบ 100,000 ล้านรูปีนะคะหรือประมาณ 34,000 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนผู้ค้าน้ำมันในการตรึงราคาน้ำมันอากาศยานสำหรับสายการบินในประเทศเอาไว้ที่ 75.60 รูปีต่อลิตรต่ำกว่าราคาจำหน่ายปัจจุบันที่สนามบินกรุงนิวเดลีซึ่งอยู่ที่ 104.90 รูปีต่อลิตรค่ะโดยมาตรการนี้นะคะมีเป้าหมายเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพต้นทุนของสายการบินป้องกันการหยุดชะงักของการดำเนินงานแล้วก็ช่วยคุ้มครองผู้โดยสารจากการปรับขึ้นค่าโดยสารที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งปัจจุบันนะคะต้นทุนเชื้อเพลิงคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 40% ของต้นทุนการดำเนินงานทั้งหมดของสายการบินในอินเดียทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อผลประกอบการของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการบินค่ะเดี๋ยวรอบหน้าติดตามได้กันต่อต้นชั่วโมงมีกรีนอัปเดตรออยู่นะคะ
10: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ

0: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียว
1: แค่มาที่วัวเชกเพรส
0: บ้านและศูนย์แฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: ชวนมาดูคอนเสิร์ตกันนะครับวานบานกับโบกี้ไลออนนะครับซึ่งตั๋วเนี่ยจะมีแจกให้จำนวนจำกัดสำหรับผู้ฟังชาวกรีนเวฟเท่านั้นนะครับร่วมสนุกได้หลากหลายช่องทางจะเป็นดีเจเลขสายก็ตามหรือว่าใน Facebook ซึ่งเริ่มเล่นแล้วในวันนี้นะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้เล่นเข้าไปร่วมสนุกกันได้ที่ Facebook ของ Green Wave 1065นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีรีดีมพอยต์กันด้วยรีดีมพอยต์เนี่ยจะเป็นรอบที่เอาคะแนนมาแลกที่นั่งแบบติดขอบเวทีเลยเห็นโบกี้กับวานเนี่ยร้องเพลงแบบชิดติดเวทีได้ร้องไปกับเขาได้ลมหายใจของศิลปินอยู่ใกล้ๆอะไรอย่างนี้เลยนะครับทั้งนี้เนี่ยทุกการร่วมสนุกอย่าลืมลงทะเบียนก่อนนะครับที่ atam.live/greenwave เพราะฉะนั้นรีบเข้าไปลงทะเบียนแล้วร่วมสนุกกันได้เลยนะครับเพราะบัตรมีจำนวนจำกัดนะไม่มีขายแจกฟรีก็จริงแต่ทุกบัตรนี่คือเขาเรียกว่า priceless หรือว่าหามูลค่าไม่ได้นะครับเพราะว่าให้เฉพาะแฟนคลับตัวจริงของ greenwave และแฟนคลับตัวจริงของว่านและก็โบกี้ไลออนเท่านั้นคืนนี้หยิบเพลงของพี่เต๋อครับเอามาคัฟเวอร์ใหม่โดยพอสเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชันที่ฟังแล้วก็เพราะดีเหมือนกัน

0: Express ร้านซักผ้าพี่วัวซักสะอาดอบแห้งง่ายเช็คสาขาบนแอป Watch Express เตรียมตัวช็อปกับบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
1: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
2: ครับในครั้งใหม่คือ Moonlight Lounge นะครับเจอกับว่านและโบกี้1สิงหาคมโรงละครอักษรา King Power มีผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมมากอยากไปคอนมากนะครับอย่าลืมฝากบอกเพื่อนเข้ามากดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ร่วมสนุกทาง Facebook กันได้ตอนนี้อย่างวันนี้เพิ่งลงเลยเป็นโพสต์ใหม่ล่าสุดนะครับไปเข้าไปร่วมสนุกกันได้แจกตรงนั้นตั้ง20ที่นั่งนะครับมีผู้ฟังส่งข้อความมาถามว่าเพลงเมื่อกี้นี่คือนานมากแล้วใช่มั้ยคะเพราะว่าพี่โจโพสต์นี่ก็เสียมานานแล้วอะไรเงี้ยใช่ครับจริงๆแล้วอย่าง Cover Night เนี่ยเป็นเวทีการ cover เพลงนะที่ฟิกคิดว่าน่าจะนานที่สุดในประเทศไทยแล้วครับที่เรามีกันต่อเนื่องยาวนานแล้วก็เก็บเรคคอร์ดมาตลอดคือเราไม่ได้มีแต่เพลงเพราะนะครับเราเก็บความทรงจำดีๆไว้มากมายเหมือนเป็นหน้าประวัติศาสตร์ด้วยทุกศิลปินที่เคยสร้างความประทับใจให้กับเรานะครับเราเก็บเพลงเขาไว้เต็มไปหมดเลยนะครับทั้งศิลปินที่ล่วงลับไปแล้วศิลปินปัจจุบันหรือว่าศิลปินที่บางคนเคยเป็นวงเดียวกันแล้วก็ตอนนี้แยกย้ายไปเป็นศิลปินเดียวกันหมดแล้วก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเราจะหาฟังเพลงแบบนี้ได้ที่ Green Wave ที่นี่เท่านั้นแหละครับ
0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
5: เอทางโจบิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บัตรก๊อตเชป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Felix แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเป๊ปซี่ซ่าหน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
3: ไม่สบายคอคอกเซฟระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
4: เจ็บคอ
3: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
7: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเลาจ์แห่งนี้ Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหาร

0: ยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
1: Debut Track วันนี้มีเพลงใหม่มาให้ได้ลองฟังกันครับลองฟังกันก็คล้ายๆครับฟิตเอาอาหารจานใหม่มาให้ลองชิมดูไม่รู้ว่าแต่ละคนจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าจานนี้ก็เป็นอีกจานหนึ่งที่น่าสนใจครับเชฟที่มาเสิร์ฟก็คือเชฟอิงวรันทร์นั่นเองนะครับเพลงนี้เนี่ยปกติแล้วทุกคนก็จะคุ้นชินว่าอิงเนี่ยก็จะเป็นแบบเจ้าหญิงซินป๊อปเนอะเพลงก็จะมีแบบสไตล์ซาวแบบวินเทจบ้างแต่ว่าโดยบีทแล้วเนี่ยก็จะมีความเป็นซินป๊อปผสมผสานอยู่ในเรื่องในวิธีการเล่าของอิงนะครับซึ่งเพลงนี้เนี่ยตัวเนื้อหาเขาพูดถึงคำว่ารักที่มันเป็นไปไม่ได้ซึ่งรักที่เป็นไปไม่ได้บางครั้งมันคาอยู่ในใจเรานานมากเลยอ่ะเป็นรักที่แบบลืมไม่ได้สักทีถ้าเกิดมันจะมีคำถามประมาณว่าถ้าเกิดตอนนั้นเราได้รักกันตอนนี้เราจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ามันต้องมีเรื่องนึงที่มันเกิดขึ้นด้วยถ้ามันเป็นไปไม่ได้บางทีเราคงจะต้องยอมรับความจริงว่านี่มันคงเป็นอีกหนึ่งบทเรียนในชีวิตที่เกิดขึ้นละมั้งว่าเนี่ยคืออีกเรื่องนึงที่เราทำไม่ได้ทำได้ทุกอย่างเลยในโลกนะครับแต่มีอีกเรื่องนึงที่ทำไม่ได้คือทำให้เขารักเรานั่นเองเพลงนี้ชื่อจำไว้จากอิงวรันทร์ครับ

ขนเอ้ยขนมาจากปามี่นะครับเป็นเพลงที่แบบเอาไว้ปลอบขวัญเนอะคือคนไทยนี่ก็ใช้ภาษาเก่งเหมือนกันนะฮะคำว่าแบบขนเอ้ยขนมาอะไรเงี้ยเป็นการที่แบบแบบเหมือนเป็นการแบบดึงเอาความตกใจให้มันคลายมันหายไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็กลับมาอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยอะไรเงี้ยเป็นความรู้สึกที่ดีมากเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวนี้มันแบบฟีลลิ่งแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วอ่ะมันก็จะได้จากผู้ใหญ่ในสมัยก่อนที่เขาจะให้ความรู้สึกดีๆอย่างงี้กับเรานะครับบอกเขาคนเอ้ยคนมาอะไรเงี้ยครับปลอบขวัญให้เราคลายตกใจคลายไม่สบายใจนะครับอีกหนึ่งเพลงซึ่งปามี่เนี่ยหยิบเอาคอนเซปต์เนี้ยเอามาทำเป็นเพลงแล้วก็มันดึงมูดนี้มันออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับ

ก่อนหน้านี้มีมิสคอลด้วยนะครับแล้วก็มีวอนจาก The Peach Band นำมาฝากกันมีคนส่งข้อความเข้ามาบอกว่าวันนี้จะตั้งใจอ่านหนังสือซะหน่อยตั้งแต่ตอน 3:00 นแต่เพลงเพราะมากจนบอกว่าหยุดฟังเพลงไม่ได้เลยไม่ได้อ่านหนังสือสักทีนะครับโถไม่เป็นไรอ่านไปฟังเพลงไปก็ได้จะได้เพลินๆนะครับแต่ว่าเวลาของเฟียสในชั่วโมงนี้หมดแล้วชั่วโมงหน้าคลับ Friday ครับมาพูดคุยเรื่องความรักกันสำหรับใครที่เฟียสเข้าใจแหละใครที่เจอเรื่องปัญหาเรื่องความรักเนอะรู้สึกว่าโอ้รักแล้วเป็นทุกข์จังเลยอะไรเงี้ยดูซิว่ามันจะมีโซลูชันทางแก้ให้เราในชั่วโมงหน้าหรือเปล่าไม่แน่หลายๆเรื่องเราไม่ต้องผ่านด้วยตัวเองนะครับแต่ว่ามีคนอื่นมาเล่าให้ฟังว่าเขาเจออะไรผ่านยังไงบางเรื่องก็สะท้อนชีวิตเรามากๆเราจะได้รู้ว่าเรื่องที่เราเจออยู่ไม่ได้ผ่านเรื่องนี้ไปแค่คนเดียวนะครับเจอกับพี่อ้อมครับและพี่อ้อยในชั่วโมงหน้าเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับขอบคุณที่ฟังเพลงเพราะด้วยกันที่ Green Wave ที่นี่เดี๋ยวเฟียสมาอยู่เป็นเพื่อนใหม่1:00 น. ถึง4:00 น. วันจันทร์นั่นเลยวันนี้ไปละครับ

0: ไฟบินถัดไปของ About Abort Podcast เราจะมุ่งหน้าไปกันที่อเมริกาและประเทศจีนเตรียมแพ็คกระเป๋าทัวร์ไปกับ2สาวนักแสดงจากละครสอดสร้อยมาลาเอิญเอิญและนานากับประสบการณ์การไปเรียนต่อสุดจึ้งจาก2ประเทศยักษ์ใหญ่ของโลกเทคออฟพร้อมกันกับปั้นปรรณสิทธิ์3มิถุนายนนี้1ทุ่มตรงทาง YouTube Airtime ดูดีสนับสนุนโดยกรุงไทยเวลส์ก้าวออกจากกรอบสู่ความมั่งคั่งไร้พรมแดน
1: วิธีเซฟเอเนอร์จีแบบ
2: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: เดินสับแบบมั่นใจจนใครก็ต้องมองเอ้า
4: พร Proud to be Pride and right to love ความพิเศษที่สร้างได
5: ้มีความสุขที่จะรักในทุกรูปแบบฉลองพลายมันกับ Music Day เติมความรู้สึกดีกันยาวๆตลอด48ชั่วโมงทุกเสาร์อาทิตย์ที่ Green Wave
6: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มคนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว
7: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
8: เวลาของ Green Update มารออยู่แล้วค่ะกับตินสุทินาทองชื่นเจ้าหน้าที่คุ้มครองสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียได้บุกทลายแหล่งเพาะพันธุ์แมลงสาบต่างถิ่นผิดกฎหมายนะคะในเมืองบาร์ธเฮิร์สอยู่ทางตะวันตกของซิดนีย์ค่ะโดยยึดแมลงสาบมาดากัสการ์และก็แมลงสาบดูเบียได้กว่า 100,000 ตัวคือถ้าเกิดว่าคิดเป็นมูลค่าในตลาดมืดในราคาสูงถึง 200,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียถือเป็นการตรวจยึดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังต่างถิ่นที่ผิดกฎหมายครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาค่ะโดยในออสเตรเลียนะคะมีการลักลอบขายแมลงสาบต่างถิ่นโดยเฉพาะทางออนไลน์เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะเอาไปเป็นอาหารของสัตว์เลื้อยคลานซึ่งผู้เชี่ยวชาญก็เตือนนะคะว่าถ้าแมลงสาบต่างถิ่นเหล่านี้หลุดรอดออกไปสู่ธรรมชาติอาจจะนำพาเชื้อจุลินทรีย์แล้วก็เชื้อโรคใหม่ๆที่จะทำลายล้างแมลงในท้องถิ่นจนถึงขั้นสูญพันธุ์ได้ค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวติดตามนะคะ
7: Green Update
6: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
9: ท็อปฟลายเดย์รางวัลนาตราชผู้ผลิตรายการบันเทิงยอดเยี่ยมปี2559
10: ไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจ
11: โอ้ยเดี๋ยวนี้มันมีคำเรียกความสัมพันธ์เยอะเหลือเกินนะคะไมโครชิตติ้งแค่ไหนถึงเรียกว่านอกใจนี่คือชื่อตอนของ Club Friday สวัสดีทุกคนสวัสดีน้องอ้อม
12: สวัสดีค่ะพี่อ้อยสวัสดีคุณผู้ฟังค่ะ
11: วันนี้เจอน้องอ้อม2รอบไปนะ
12: ใช่
11: Green Morning Show ด้วย Club Friday ด้วย
12: โทรกันไปหมด
11: ใช่วันนี้พี่อ้อยก็2รอบเหมือนกันค่ะเจอกันบ่าย3แล้วก็เจอกันอีกทีก็4ทุ่มนี่แหละนะคะ
12: ค่ะ
11: เอาล่ะวันนี้ชื่อตอนคือแค่ไหนเรียกนอกใจคือทำไมหลังๆมันต้องมีการนิยามไม่รู้เน
12: าะ
11: เพราะไม่รู้พี่อ้อยเห็นใน X เขาก็จะมาตั้งกันว่าเช่นสมมติว่าแฟนบอกว่าก็แค่คุยกับคนในแชททำไมเธอต้องมาคิดมากเอ๊ะแบบนี้เขาเรียกนอกใจไหมคะพี่อย่างเงี้ยหรือบางคนนะคะซื้อบริการไปซื้อบริการเอ๊ะเขาก็บอกว่าก็เจอจ่ายจบอ่ะพี่อย่างนี้เรียกนอกใจไหม
12: เรียกประกัน
11: เออเจอจ่ายจบถูกต้อง
12: เรียกประกัน
11: เคลมไว
12: ใช่
11: เนาะเพราะฉะนั้นวันนี้เดี๋ยวก่อนนะเราก็มันแล้วแต่นิยามอ่ะพี่อ้อยว่าแต่ในความส่วนตัวนะพี่ว่าคำว่านอกใจมันแปลว่าใดๆก็ตามที่ทำให้คนที่รักไม่สบายใจอ่ะโดยการเจียดเวลาของเราไปคุยกับเขาเจียดเวลาของเราไปให้กำลังใจคนนั้นโดยแบบพี่ก็เรียกว่านอกใจไว้ก่อนอ่ะ
12: เขาเรียกคนใจกว้าง
11: มีที่เยอะใช่ไหมจ๊ะ
12: คนใจกว้าง
11: มีคนเข้ามาเยอะ
12: เป็นคนฟังฝัง
11: ฟังฝังฟังฝัง
12: ฟังฝังใจเราใหญ่เนอะป่ะเราไม่ได้เป็นคนเล็กๆเราเป็นคน ใจใหญ่
11: เฮ้ยงี้พี่เรียกว่าพี่คนใจแคบดิ
12: ใช่พี่ใจแคบ
11: ใส่ได้แค่คนเดียวงี
12: ้แค่นั้นไม่พอเล็กไปอย่างงี้โอ้โหจะพูดไปกับเพ้อเจ้อแล้วเนี่ย
11: นะวันนี้คลับไฟเดย์มันต้องเจอทั้งสองด้านอย่างงี้ใช่ไหมคะอ่ะแค่
12: ทุกเรื่องอ่ะมันต้องมีหลายด้านแต่มันต้องมีเรื่องที่ถูกกับเรื่องที่ถูกต้องกับถูกใจอ
11: ่ะนะเลือกว่าจะเป็นถูกใจหรือถูกต้องนะคะ
12: แต่ก็แบบแต่ก็จริงอะ
11: ลองดูลองเลือกดูลองเล
12: ือ
11: กด
12: ูชื่อมันยุบยับยิบย่อย
11: มันมีความละเอียดจริงๆน้องอ้อมพี่ว่านะ
12: ถ้าเปลี่ยนเป็นให้ใจให้ละเอียดดีไหม ดีกว่าแบ่งเซกเมนต์เยอะ
11: เนาะเยอะจริงๆ
12: เซกเมนต์เยอะจังอะ
11: เนาะโลกอันซับซ้อนมากขึ้นเรื่อย
12: ๆเราก็จึงครบซ้อนตามโลกเนี่ยเหรอ
11: ฮะไอประโยคนี้ยังไงนะอ้าวไม่รู้
12: ก็เพราะโลกมันซับซ้อน
11: เราก็เลยซ้อนกันไปมา
12: เราก็เลยซ้อนตามจำนวนโลกเนี่ย
11: นี่ไงแล้วมันทำให้คลับไฟเดย์ยังอยู่นี่ไงอยู่มาตั้ง20ปีอะด้วยเรื่องอย่างเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยพี่ทำไมเขาถึงทำแบบนี้แล้วแบบนี้มันผิดไหมหรือว่าเราควรจะใจกว้างใจแคบเนี่ยอย่างที่บอกนะคะใครมีเรื่องราวแบบนี้มาคุยกันค่ะวันนี้02-665-8377-80โทรยากโทรเย็นฝากเบอร์โทรกลับไว้ได้ในคลับไฟเดย์แฟนเพจนะคะซึ่งตอนนี้หลายๆคนเริ่มรู้บางทีนะส่งมาตั้งแต่ช่วงวันจันทร์แล้วก็บอกเบอร์โทรกลับเอาไว้เพื่อจะได้มีบริการโทรกลับด้วย
12: เนี่ยเขาเรียกว่าเรียนรู
11: ้ถูกต้อง
12: เรียนรู้ว่าถ้าขืนรอโทรมาอาจจะไม่ได้คุยหนูอาจจะตัดสินใจไปก่อนแล้วว่าหนูจะทำอะไรหนูยังไม่ทันได้ปรึกษาเลย
11: บางคนอกหักจนหายแล้วอะเอาพี่เพิ่งติดต่อมาหรอ
12: ขอโทษน้องพอดีแบบมันเคสมันเยอะจริง
11: แต่เคสเยอะนะคะก่อนที่จะรับสายกันค่ะพรุ่งนี้คลับไฟเดย์โชว์เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดัง10 โมงเช้าที่ช่องวันพี่ท็อปดารณีนุชค
12: ่
11: ะกับพี่ไมโลมาคู่เลยความรักที่เป็นรักแรกแล้ววนกลับมาเป็นรักณวันนี
12: ้
11: คือต้องบอกว่าเวลาที่คุยกันไปอ่ะเห็นสายตาปิ๊บปิ๊บปั๊บปั๊บวิบวับวิบวับไปหมดคนที่เฝ้ารอพี่ไมโลเนี่ยพูดเลยว่าตั้งแต่วันแรกๆที่เจอก็รักแล้วตั้งแต่ตอนที่สมัยมัธยมเลย
12: อ้อมเคยเห็นเคสนี
11: ้นะ
12: แต่ไม่ใช่คู่นี้อ้อมเห็นเคสอื่น
11: มันก็จะมีแบบหลายๆคู่ที่แบบ
12: รักแทบจะรักแรกพบอ่ะคือรักแรกตอนวัยเรียน
11: ค่ะ
12: แล้วได้แต่เฝ้ามองแล้วก็จนเขาไปมีครอบครัว
11: แยกย้ายกันไปแล้วด้วยซ้ำ
12: แต่ก็ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันและปรารถนาดีอย่างไม่มีเงื่อนไขแต่พอวันหนึ่งมีโอกาสได้กลับมาเจอกัน
11: ค่ะ
12: เนื่องด้วยเหตุใดๆจึงคบกันต่อไป
11: ก็สานต่อได
12: ้
11: นะคะ
12: คนมันอยู่ที่จังหวะชีวิต
11: มันอยู่ที่จังหวะเนอะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เคยเชื่อว่าประโยคนี้นะเช่นโอ้ยถ้าจะรักกันไปตั้งนานแล้ว
12: ไม่จริง
11: ไม่แน่หรอกใครจะไปรู้จังหวะที่เหมาะสมอาจจะมาตอนไหนก็ไม่รู้แหละเน
12: า
11: ะ
12: แล้วใครจะไปคิดไอ้ที่รักกันมาตั้งนานเอ้าก่อนตายจากกันจากเป็นซะก่อนอีก
11: อ่ะก็มี
12: เอ้าถูกป่ะแบบรักกันมาตั้งนานนานจนแก่จนเฒ่าแล้วอยู่ก็มีใครคนใดคนหนึ่งปล่อยมือฉันเถอะอย่างนี้มันก็มี
11: รักเป็นเรื่องไม่แน่นอนที่สุดในโลกพี่ท็อปแชร์ถึงเรื่องของความรักครั้งที่ผ่านไปด้วยนะคะแล้วเขาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารกับลูกเช่นในวันที่พ่อแม่ต้องหย่ากันแล้วเขาก็บอกกับลูกว่ามันเหมือนกับครั้งนึงเราเคยจับมือกันแล้วก็ล้อมเป็นวงกลมแต่ว่าวันนี้มือของพ่อกับแม่ปล่อยมือกันแต่มือที่เขาไม่เคยปล่อยคือมือที่จับลูกไว้นะเพราะฉะนั้นเดินหน้าต่อไปแล้วก็บอกความจริงทุกอย่างให้ลูกรู
12: ้มันเป็นสิ่งที่น่าเคารพนะคะทั้งความรู้สึกของระหว่างกัน
11: ใช่
12: แล้วก็ความรู้สึกระหว่างกันของลูกก
11: ับ
12: คนที่เป็นพ่อแม่แต่ตอนที่พี่อ้อยอธิบายเรื่องจับมือเป็นวงกลมนี่นึกถึงลีลีข้าวสาร
11: อารมณ์เฮ้ยลีลีข้าวสารในวงกลมเนาะ
12: ไม่วงไงมันอย่าง
11: น
12: ี
11: ้อ๋อมันเป็นแค่นี
12: ้รู้จักกับเปล่า
11: ไม่ทันละแกง
12: ถ้าแกงก็ต้องทัน
11: นี่คนชอบฟังกรีนมอร์นิ่งโชว์ตรงน้องอ้อมมาจัดอ่ะเพราะเราได้รำลึกอดีตบ่อย
12: ไม่
11: ว่าจะเป็นการใช้ภาษาไทยรายการทีวีในยุคนู้น
12: คือแบบแล้วเมื่อเช้าอ่ะอ้อมใส่ขาสั้นนางก็แทงอ้อมอีกแล้ว
11: ทำไมอ่ะ
12: หนาวอ้อมใส่ฮอตแพนบอกใครจะไปใส่ฮอตแพนทำไมไม่พูดกับพี่อ้อยมั่งเธอใช่ฉันพูดหรอว่าพี่อ้อยใส่ขาสั้นใครจะเชื่อ
11: พี่ไม่ใส่มาทำงานแต่บางทีเวลาไปไหน
12: นี่ไงนี่ไงออกเอียดแล้วเวลาพี่อ้อยใส่สั้นนะคะสั้นกว่าใครทั้งหมดสั้นกว่านิงอีก
11: นี่นี่เกินละเกินละ
12: อันนั้นสั้นขึ้นมาถึงเอว
11: อันนี้เกินละ
12: ออก
11: เ
12: ถอะๆๆ
11: อันนี้เกิน
12: เถอะๆ
11: ๆเห็นไหมคะวิจารณญาณ critical thinking ต้องมีค่ะทุกคนวันนี้นะรับสายกันค่ะแค่ไหนเรียกนอกใจนะคะถ้าอยากดูกันสดๆนะยังดูไลฟ์ผ่าน Green Wave 1065 Fan Page นะคะหรือว่าเข้าไปใน Club Friday Fan Page ก็ได้ YouTube ของ Airtime TikTok @greenwave 1065อ่ะ
12: เราดูสดอยู่แล้วล่ะพี่อ้อมยังไม่ตายก็ยังหายใจอยู่จิ้มยังหายใจอยู
11: ่สดอยู่สายแรกค่ะคุณหนูสวัสดีค่ะ
13: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ะ
11: หนูจ้าวันนี้ชื่อตอนของ Club Friday เนาะแค่ไหนเรียกนอกใจมาหนูลองเล่าให้ฟังซิน้องเจออะไรมาคะ
13: ก็คือรู้จักกับผู้ชายคนนึงก
11: ็
13: ใช้เวลาคือเขาก็เป็นคนเข้ามาหาเรา ั้งแต่ช่วงปลายปี67
11: ค่ะ
13: 68 69ก็ปัจจุบันนี้เนาะ2ก็เกือบ2ปีได
11: ้ค่ะ
13: ก็ปลายปีค่ะก็เขาก็เข้ามาก็มาเจอกันในตอนทำงานเนี่ยค่ะทำงานร่วมกัน
11: ค่ะ
13: เขาก็เราก็ดูออกว่าเขาน่าจะชอบเราแล้วเขาก็ไม่ได้มีใครนะคะเราก็ไม่ได้มีใครปกติเราก็จะไม่ค่อยสนใจใครชอบทำงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาเจอกันแล้วเขาก็เทคแคร์ทุกอย่างแล้วก็เริ่มทำงานด้วยกันมากขึ้นมากขึ้นแต่ในระหว่างที่ทำงานด้วยกันเนี่ยก็จะมีแบบแปลกๆเหมือนเขาจะมีใครแต่ก็ไม่ได้มีแล้วเราก็ดูไม่ออกอะค่ะว่ามีหรือไม่มีเพราะว่าไม่เห็นเขามีเลย
11: เดี๋ยวนะตรงที่แปลกๆคือยังไง
13: คือเรามีความรู้สึกว่าบางทีอาจจะแบบสายไม่ว่างแต่เขาก็จะบอกว่าคุยงานอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเวลาคุยกันมันก็จะแปลกคืองานมันดึกเกินไปเงี้ยค่ะปกติเขาจะโทรมาหาเราสามทุ่มสี่ทุ่มคือถ้ามันเป็นเรื่องพาร์ทของงานนะคะมันควรจะจบที่ห้าโมงเย็นถึงหกโมงเย็นจะไม่ดึกขนาดนี้เราก็เลยอ้อทำไมต้องงานดึกจังเลยอะไรเงี้ยแต่ก็ได้แค่สงสัยค่ะก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าเราก็อยู่กันคนละที่คนละจังหวัด
11: ก็ไม่อยากเซาซีอ่ะเราก็ไม่อยาก
13: ใช่ค่ะแล้วตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบว่าจะสนใจเขามากก
11: ็
13: คือเขาเป็นคนมาจีบแต่ว่าเราจะเป็นคนที่ระวังอยู่แล้วก็คือจะดูก่อนอะไรเงี้ยค่ะดูเพราะเขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างแบบเพอร์เฟกต
11: ์
13: โอเคเขาหล่อค่ะแล้วก็ดูดีเลยแหละแล้วก็ก็ใช้เวลาอยู่นานเป็นปีเลยในการที่แบบโทรคุยกับเราทำงานอะไรปกติอย่างเงี้ยค่ะ
11: ค่ะ
13: เสร็จแล้วเราก็เลยตัดสินใจมาลงงานร่วมกันแบบ 100% จากปกตินี่เราเทคงานกันปกติคือรับงานโยนงานกันไปกันมาคือเราทำเหมือนฟรีแลนซ์อย่างเงี้ยค่ะ
11: ค่ะ
13: ทีนี้เราก็เลยมาร่วมทำงานด้วยกันก็คือเปิดบริษัทร่วมกันเราก็ดูแลการเงินคอนแทคงานโดยตรงเนี่ยค่ะ
11: ค่ะ
13: ทีนี้พอมันเริ่มสนิทกันมากขึ้นเขาก็เริ่มขอเราคบเป็นแฟนมา68ต้นปี
11: ค่ะ
13: ค่ะเราก็คบกันระหว่างที่คบกันเราก็ทำงานปกตินี่แหละค่ะแล้วเราก็เลยแปลกใจว่ามันจะมีพี่ผู้หญิงอีกคนนึงร่วมงานด้วย
11: ค่ะ
13: นะเขาก็บอกว่าพี่คนนั้นคือพี่สาวนะแรกๆเนี่ยเราจะยังไม่ได้รู้จักกับพี่คนนั้นเลยแต่จะรู้ตลอดว่าเขาเนี่ยมาที่ออฟฟิศพอออฟฟิศเราจะตั้งอยู่ต่างจังหวัดกันเขาจะมาตลอดนะแต่เขาเป็นทุนเราก็ไม่ได้อะไรเขาก็มีครอบครัวเขาก็มากับสามีกับลูกของเขาอีก2คน
11: ค่ะ
13: ก็มาตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นอยู่อย่างนี้ระยะเวลาเกือบปีเลยก็ที่รู้จักกันมาก็ทั้งปี68เลย
11: ค่ะ
13: ก็มาล่าสุดก็ช่วงที่จะปีใหม่69อะค่ะก็เมื่อเราคบกันเนาะมันก็ความใกล้ชิดมันก็จะมากขึ้น
11: ค่ะ
13: เราก็เลยได้มีโอกาสได้เห็นในโทรศัพท์ว่าเขาไม่ใช่แค่คนที่แบบเป็นพี่สาวร่วมงานกันปกติเขามีความสัมพันธ์กันที่แบบว่าแบบนั้นเลยแบบคู่รัก
12: มันรู้จากอะไรอะคะ
13: คือจากข้อความในไลน์ค่ะ
11: โอ้เฮ้ยตัวผู้หญิงคนนั้นก็มีครอบครัวเนาะแล้วมีลูกด้วย
13: ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วเขาก็พาครอบครัวเขามาที่นี่ด้วยมาเจอกับผู้ชายคนนี้ด้วย
11: แสดงว่าตอนนั้นน่ะพออยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นน้องก็เริ่มมีโอกาสได้เห็นโทรศัพท์ของเขา
13: ใช่ค่ะเราเริ่มได้เช็คค่ะเพราะเราได้อยู่ด้วยกันแล้วมีชีวิตประจำวันร่วมกันเนี่ยค่ะเราก็เลยได้เปิดดูแล้วเราก็รู้สึกแบบตอนแรกก็คือไม่เชื่อคือมันมีแบบนี้จริงๆหรอเริ่มสับสนค่ะว่ามันเป็นสถานะอะไรคือเขามีครอบครัวหลักเขาสนิทกับเราแล้วตัวพี่ผู้หญิงก็เริ่มคอนแทคงานกับเรามากขึ้นเขาก็รู้ว่าเราเนี่ย
11: น่
13: าจะน่าจะชอบกันนะน่าจะคบกันอยู่เพราะใครต่อใครก็พูดว่าพี่ผู้ชายชอบน้องผู้หญิงออกนอกหน้าเลยคือชอบหนูเนี่ยออกนอกหน้าเลยอะไรเงี้ยเขาน่าจะชอบกันนะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเป็นอะไรที่แบบไม่เคยเจอ
11: ช็อกเน
13: า
11: ะ
13: แล้วค่ะก็เลยถามพี่ผู้ชายว่าคือมันคือความสัมพันธ์แบบไหน
11: คือถามแฟนเราแหละ
13: ใช่ค่ะใช่ว่าคือเขาก็มีสามีเป็นตัวเป็นตนนะพี
11: ่
13: เขาก็อยู่กับลูกกับสามีเขาทุกวันแต่พวกพี่ก็คุยกันแล้วทุกครั้งที่เจอกันพวกพี่ก็ไปนอนด้วยกัน
14: คือหนูเห็นหมดเลยในข้อความหนูอ่านแล้วหนูได้แต่แบบฝันแล้วแบบว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะต้องเจอเรื่องแบบนี้เลยเพราะเราหวังมากๆ
11: เขาตอบว่าไงคะหลังจากที่เราถามเขา
14: เขาให้เหตุผลหนูว่ามีเหตุผลหลายๆอย่างที่เขาไม่สามารถออกจากผู้หญิงคนนี้ได
12: ้เขาฟังเหตุผลดีๆสักข้อค่ะ
14: คือเหมือนเขาช่วยเหลือกันมาในวันที่ลำบากอันนี้เท่าที่เขาบอกนะคะแล้วก็เราเห็นด้วยว่าเขาช่วยกันทำงานเหมือนผู้หญิงคอยเป็นทุนผู้ชายคอยทำงานมาตลอดแต่ผู้หญิงเขาก็มีครอบครัวเขาก็เหมือนจะคอนโทรลผู้ชายได้เพราะฉัน
11: เป็นทุนฉันมีทุนนะ
14: ชายฉันเลี้ยงเธอแล้วแหละหนูมองว่าเป็นแบบนี้เพราะผู้หญิงค่อนข้างมีอายุ
11: ไม่แต่มันถึงขั้นก็เลยยอมเป็นชู้ซะหน่อยเพราะว่าออกมาไม่ได้หรอกยังต้องอาศัยเงินทุนของเธออยู่มันก็ฟังดูยังไงก็เป็นผู้ชายที่ไม่เป็นผู้นำเราอ่ะ
12: ผู้หญิงก็มีแหล่งเงินทุนอีกทีป่าว
11: เออไม่รู
12: ้เนี่ยว่ากับสามีอ่ะ
11: ถูก
14: หนูก็เลยแบบว่าใช่ค่ะวันนั้นหนูก็ยังแบบเขาก็ใช้ความพยายามเขาจะทำงานต่อเขาก็บอกว่าเขาไม่สามารถแบบเดินออกมาได้เลยเพราะว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ทำธุรกิจร่วมกันอยู่มันไม่ได้มีแค่ที่เราทำอยู่ตอนนี้แค่หนึ่งอย่างหนูก็คิดว่างั้นแบบนี้ได้ไหมคือถ้าจะมีเราเนี่ยลดสถานะจากทางนั้นเถอะเพราะเขาก็มีครอบครัวไม่อย่างนั้นอ่ะเราทำอะไรก็ตามมันจะเป็นการที่เราผิดศีลธรร
11: ม
14: มันทำมาหากินไม่ขึ้นหรอก
11: ค่ะ
14: หนูก็บอกแบบนี้ไม่ว่าเราจะทำงานไปเราก็จะมีเรื่องที่ต้องเสียไปเรื่อยๆให้เชื่อหนูในวันนี
11: ้
14: หนูก็แนะนำเขา
11: ค่ะ
14: ค่ะก็จากวันนั้นที่เริ่มรู้เรื่องมาก็ตั้งแต่ก่อนปีใหม่ใช่ไหมคะช่วงธันวาจนทุกวันนี้เขาก็บอกว่าไม่มีแล้วเราก็ทำงานปกติเขาก็ไม่มีการคุยกันแบบเชิงแบบชู้สาวอีกแล้วก็เริ่มระวังเรื่องโทรศัพท์มากขึ้น
11: น้องหนูคะเขาตกใจกับความจริงที่หนูรู้หรือเขารู้สึกว่าเฮ้ยเราขอโทษหรืออะไรบ้างไหมอ่ะเพราะในความเป็นแฟนอ่ะ
14: ก็ตกใจมากค่ะแต่ด้วยเขาชีวิตเขาบอกเขาไม่ค่อยมีใครอ่ะเขาก็เลยทำอะไรไม่ถูกก็ขอโทษค่ะทุกวันนี้ก็ยังพยายามที่จะอยากมีเรากลับไปแต่หนูยังเหมือนเดิมนะคะแต่คือคุณต้องไม่มีพันธะแล้ว
12: ทุกอย่างฟังดูดีสิ่งที่ต้องการจะถามคือ
11: หนูอยากถามว่า
14: ค่ะคือมันมีความสัมพันธ์แบบนี้แล้วเราต้องเข้าใจจริงๆใช่ไหมคะ
12: ไม่ถึงความสัมพันธ์นี้ที่มันเกิดขึ้นแล้วและทางนั้นบอกว่ามันกำลังจบลงในทางกายแล้วแต่ยังเหลือความสัมพันธ์ในด้านของเศรษฐกิจถูกไหมคะ
14: มันครั้งล่าสุดนี้ก็คือก่อนที่จะเกิดเรื่องก่อนที่หนูจะติดต่อมาทางนี้ค่ะ ก
11: ็
14: คือหนูไปเห็นข้อความอีกครั้งว่ายังมีการคุยเหมือนเดิม
12: คุยเหมือนเดิมคุยเฉยๆหรือยังไง
14: เหมือนเดิมเลยค่ะ
11: ในความสัมพันธ์เหมือนเดิม
14: เขาไป
12: พฤติกรรมก็มีใช่ไหม
14: ใช่ค่ะล่าสุดก็คือเมื่อประมาณวันที่21พฤษภาที่ผ่านมา
11: เมื่อวาน
14: ใช่ค่ะหนูก็เลยตั้งแต่วันนั้นจนตอนนี้หนูก็เลยตัดสินใจเดินออกมาเลย
12: แล้วปัญหาของหนูตอนนี้คือ
14: ตอนแรกในวันนั้นนะคะหนูแค่รู้สึกว่าหนูคิดถูกหรือเปล่าเพราะเขาก็ยังให้เหตุผลว่าก็คือรักหนูหนูก็รักค่ะยอมรับแต่วันนี้ค่ะณวันนี้ได้ผ่านเวลามาแล้วหนูก็จะพยายามอยู่โดยที่ไม่ต้องมีแล้วเหมือนเดิมตอนนี้หนูก็เป็นห่วงแค่เรื่องของงานซึ่งถ้าหนูยังทำงานอยู่มันยังต้องเจอแล้วมันเป็นไปได้ยากที่จะตัดเลย
11: ค่ะคือ
12: สองอาทิตย์เองอะ
11: แล้วคือใดๆก็ตามหนูต้องบอกว่าหนูก็แข็งแกร่งมากเหมือนกันนะคือพี่รู้แหละว่าหนูรักเขาแต่สิ่งนึงซึ่งเขาพยายามจะให้หนูยอมรับในเหตุผลน่ะมันเหมือนกับเจตนาของเขาคือหนูก็ยังอยู่เป็นหนูเป็นแฟนเขานี่แหละแต่ก็ต้องยอมรับให้ได้สิว่าเขายังต้องมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนั้นที่มีครอบครัวแล้วอ่ะซึ่งถ้าทั้งหมดเขาปักหลักว่าเขาจะต้องเป็นแบบนี้มันอยู่ที่หนูเลยแหละหนูยอมรับได้ไหมล่ะถ้าหนูยอมรับได้ก็แปลว่าหนูจะต้องยอมรับในเงื่อนไขนี้แต่ถ้าหนูบอกว่าไม่อ่ะก็นี่แหละเป็นสิ่งที่หนูทำอยู่ทำไมเราจำเป็นจะต้องให้แฟนของเราอยู่ในเงื่อนไขของการที่ต้องมีผู้หญิงต้องไปยอมเป็นชู้เขาอ่ะ เฮ้ยไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันก็อยากได้ความภาคภูมิใจและอยากได้ความเป็นฮีโร่ของความเป็นแฟนฉันอยู่เหมือนกันนะไม่ใช่แฟนฉันต้องไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นเพราะผู้หญิงคนนั้นเขามีทุนน่ะพี่เลยรู้สึกว่าไม่มีอะไรจะถูกต้องไปกว่านี้อีกแล้วนะหนูพี่รู้ว่าเสียใจส่วนเสียใจแต่ถ้าเกิดน้องเดินหน้าต่อไปอ่ะการที่น้องเข้าไปอยู่รวมในเงื่อนไขนี้น้องจะยิ่งรู้สึกแย่กับตัวเองพี่ว่า
14: ใช่ค่ะมากมากเลยค่ะก็เลยเลือกออกมาดีกว่า
15: ซึ่งเก่งมากนะคะเก่งมากเลยอ่ะกับเพราะว่าเวลาคนเรามันคาราคาซังมันเป็นสภาวะที่ไม่ได้ง่ายเลยถูกไหมหนู
11: เนาะ
15: ไม่ง่ายเลยหนูเก่งมากนะอ๋อไม่รู้หรอกว่าวางไปอ่ะหนูจะกลับไปคุยกับเขาอีกหรือเปล่ามันตอบไม่ได้คือถ้ามันอ่อนไหวมามันกลับไปและใครก็ห้ามไม่ได้จริงๆแต่ทำได้ขนาดนี้2อาทิตย์อ้อมก็ชื่นชมแต่ว่าอันนี้มันเป็นไอเดียนะคะอันนี้มันเป็นไอเดียว่าถ้าเราแยกถึงจุดหนึ่งในชีวิตมันต้องแยกระหว่าง personal กับ professional ทำงานกับเขา
11: ค่ะ
15: เพราะเราต้องประกอบสัมมาอาชีพเราดีลกับผู้ชายคนนี้มองหน้าผู้ชายคนนี้บอกเลยว่าเขาเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงาน
14: ค่ะ
15: เขาเป็นได้แค่เพื่อนร่วมงานเขาเป็นได้แค่นั้นเขาเป็นได้แค่นั้นนั่นคือฝั่งของ professional ที่สุดซึ่งโคตรยากเพราะฝั่ง personal หนูต้องเอาออกมาว่าหนูคือคนที่กำลังเลิกกับแฟนและนี่คือผู้ร่วมงานเมื่อไปบริษัทเมื่อดีลงานเขาเป็นเพียงเพื่อนร่วมงานเท่านั้น
11: ค
15: ่
11: ะ
15: ไหวปะ
14: ค่ะ
15: เพราะ
14: คิดว่าตอนนี้ไหวค่ะ
15: เพราะว่าธุรกิจหนูก็คิดว่ามันก็ไม่ได้ง่ายที่จะล้างลากันไปถูกไหมดึงออกมามันก็ดีลต่างๆมันก็ไม่ได้ง่ายก็ทำไปก่อนแต่มันไม่ง่ายเลยที่จะมองหน้าเขาให้ได้แล้วก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานแต่ถ้าเราบอกตัวเองทุกวันว่าเราแค่กำลังจะคุยกับเพื่อนร่วมงานไม่ใช่อดีตแฟนด้วยนะเอาคำเกี่ยวข้องทั้งหมดบริบททั้งหมดทิ้งไปให้หมดไม่ต้องไปนิยามว่าเขาเป็นอดีตแฟนอดีตคนรักคนที่ฉันเคยรักทิ้งมันให้หมดเลยแล้วเหลือคำเดียวข้างหน้าเราคือไอ้นี่เป็นแค่เพื่อนร่วมงานได้ไหม
14: ได้ค่ะจะพยายาม
15: นึกออกป่ะปรับคำเอาแล้วเราจะมองหน้าคนคนนี้อย่างมันเป็นเพื่อนร่วมงาน
11: ค่ะเพราะว่าบางทีมันก็จะมีวันที่อ่อนแ
15: อ
11: วันที่คิดได้แล้วก็ลงไปอ่อนแออีกคือไม่ต้องไปตกใจพี่แค่จะบอกกับตัวเองเฉยๆว่าโอเคก็ถ้าวันไหนจะอ่อนแอและอ่อนไหวมากๆก็แค่บอกว่าเขาไม่ได้รักหนูมากพอจะมีหนูคนเดียว
15: แต่ถ้าวันไหนแข็งแรงแล้วมีเหตุผลบอกตัวเองเลยว่าไอ้นี่เป็นแค่เพื่อนร่วมงาน
11: เอออะไรอย่างเงี้ย
15: เนื้อออกมาหนูเพราะว่าอะไรคนเราอ่ะพอเราอยู่กับคำพูดที่เราให้คอนเซปต์กับนู่นนี่เยอะๆอ่ะ
11: ค่ะ
15: บางทีเราไหลไปตามคอนเซปต์เพราะคอนเซปต์ว่าเขาคือคนที่ฉันรักมากวันดีคืนดีฉันก็จะรู้สึกเปลี่ยเพราะเขาคือคนที่ฉันรักเมื่อเห็นหน้าฉันก็จะรู้สึกโอ้ละลายลงไปและเจ็บปวดหรือเขาคือผู้ชายคนที่เพียบพร้อมสมบูรณ์แบบหลอกไว้นี่ก็ต้องมีล่ะหนู นึกออกป่ะ หรือเราไม่รู้หรอกเราอาจจะไม่ได้เจอคนที่หลอกกว่านี้แต่เป็นคนที่เข้าใจเราและก็รักเราหรือเราอาจจะกลายเป็นคนที่พร้อมที่จะอยู่คนเดียวได้อย่างมีความสุขมากๆเลยก็ได้หนู แต่อันดับแรกถ้าเป็นพี่อ้อมแนะนำอยากให้มองคนคนนี้เป็นแค่เพื่อนร่วมงานไม่มีคำอื่นเลยนะ
11: ค่ะพยายามให้ได้เข้าใจนะบางคนนะเหงาเพราะไม่มีใครอ่ะดีกว่าไปทนแย่งคนของใครอ่ะซึ่งพูดตรงๆทนแย่งคนของใครอ่ะซึ่งพูดตรงๆนะเผลอไปเผลอมาเขาคบกันคบหากันก่อนมีหนูด้วยซ้ำเพราะว่าเป็นไปได้หมดเลยอ่ะ
15: นี่ฟังดูก็เลยทีแรกแต่ว่าเขาข้ามปัญหานี้แล้วอ้อมก็เลยไม่ถามเพราะจริงๆอ่ะปัญหาที่อ้อมอยากถามเขาคือน้องหนูเนี่ยมีปัญหาเพราะเขามีคนอื่นหรือน้องหนูมีปัญหาเพราะคนอื่นของเขามีใคร
11: เ
15: นื่องจากบางทีคนเรามันเป็นเนี่ยพอเราจะมีเรื่องอย่างใจเราก็จะแบบทำไมเธอมีคนอื่นจริงๆมันผิดแค่เธอมีคนอื่น
11: ค่ะ
15: แต่มันจะเหมือนหา

0: สับเซตในการผิดให้เกิดขึ้นงอกขึ้นมาเธอรู้ไหมว่าคนอื่นเขามีใครมันไม่ได้มีผลว่าคนอื่นจะมีใครหรือไม่มีใครมันจบแค่มันมีคนอื่นถูกป่ะ
1: และเราค่ะจริงๆเป็นแบบนั้นค่ะ
2: และเรายอมรับความสัมพันธ์นี้ไม่ได้คือแค่นี
0: ้
2: น้องไม่ต้องไปหาเหตุผลอะไรแทบตายจริง
0: จะไปชี้ชวนว่าเธอไม่รู้เหรอเขามีคนอื่นนะทำไมเธอทำอย่างนี้ประเด็นไม่ต้องไปชวนมันคุยไม่ต้องไอ้ปัญหานั้นให้มันไปแก้ของมันเองแต่ปัญหาเราคือไอ้คนข้างหน้าเรามันมีคนอื่น
2: ค่ะ
0: จบที่ตรงนั้นแล้วถ้าหนูเดินออกมาได้ไอ้นี่ก็จะเป็นคนอื่นของหนูพี่ขอโทษที่เรียกเขาว่าไอ้นี่คุณผู้ฟังก็เถอะ
1: อิน
2: จริงพี่
1: ว่าก็โกรธเหมือนกันที่เห็นแล้วก็รู้สึกว่าในเมื่อเราไม่ได้เป็นคนเข้าไปด้วยซ้ำจะเข้ามาในชีวิตเราทำไมถ้ารู้ว่าตัวเองไม่พร้อม
2: น้อง
0: ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
2: คนเห็นแค่ตัวทำได้หมด
0: ปล่อยอันนั้นให้เป็นปัญหาเขาหนูเขาเองก็มีคอนซีเควนซ์ที่ต้องเทคปล่อยเขาเราไม่ต้องเป็นคนไปจัดการคอนซีเควนซ์นี้ของเขาไม่ต้องสร้างในเมื่อหนูเชื่อเรื่องของบาปกรรมหนูเชื่อเรื่องบุญบาปถูกไหมเพราะฉะนั้นน่ะให้ในส่วนนั้นเขาทำหน้าที่หนูทำหน้าที่ตัวหนูเองกลับมารักตัวเองโฟกัสที่ตัวเองให้หลุดออกมาก่อนให้แข็งแรงก่อน
2: แต่ถ้าเกิดวันนึงนะเราโปรเฟสชั่นอลไม่ไหวจริงๆน้องก็ต้องหาลู่ทางที่จะไม่ทำงานกับเขาแล้ว
0: ใช่
2: เพราะไม่รู้นะมันอยู่ใกล้เกินไปจนน่ากลัวเหมือนก
0: ัน ได้แต่ในตอนนี้มันต้องพยุงแบบนี้ไปก่อนถูกไหมมันเป็นวิธีบอกตัวเองแล้ววันที่เราแข็งแรงขึ้นมาสักนิดนึงอ่ะ
2: ค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะมีทางออกขึ้นมาเรื่อย
2: ๆ
0: มันจะเห็นทางแสงสว่างอ่ะมันจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆหนูตอนนี้เห็นรูที่เล็กก่อนและเดินตามแสงนั้นไปก่อนแล้วพอมันชัดขึ้นปรับสายตาได้ทางออกเดี๋ยวมันจะมีเสมอ
2: พี่แค่กังวลเหมือนละครไปหน่อยละครแบบ
0: ตัวกลับไปดึงไปดีกันน่ะเหรอ
2: ไม่ใช่จ้ะเพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดไปทำงานกับเขาอ่ะพี่ไม่รู้ผู้หญิงคนนั้นน่ะเขามองหนูยังไงด้วยไง
0: ปล่อยนางไปเถอะ
2: ไม่ใช่แต่ถ้าเกิดบังเอิญเขาเป็นทุนน่ะเข้าใจป่ะเขาคือ
0: เขาอยู่ล้มกระดานทุน
2: มันมีโอกาสที่มันจะเรื่องงานเขาเอาไปปนอ่ะ
0: ด้วยแต่ฉันว่าเขาไม่ทำเพราะอะไรรู้ป่ะเขาก็ต้องมีหนูอ่ะให้ปกป้องเขาออกมาจากครอบครัวเขาเว้ย
2: จะได้แบบว่ามีคนหันมาแล้วรู้สึกว่าไปอะไรเขามีแฟนอยู่แล้ว
0: ก็ที่พามานั่นแหละจะโชว์สามีตัวเองก็เปล่าว่าปกตินึกออกป่ะ
2: แต่อย่าลืมประมาทความเป็นผู้หญิงนะบางทีผ
0: ู้
2: หญ
0: ิ
2: งทำอะไรได้ตั้งเยอะแยะ
0: น่ากลัว
2: ใช่ค่ะพี่ถึงได้รู้สึกว่าเออถ้าเกิดอยู่ห่างๆมาบ้างมันก็ดีอะเนาะแต่มันเป็นสเต็ปต่อไปแล้วกันสเต็ปนี้เอาให้รอด
0: เอาให้รอดก่อน
2: นะคะ
0: ดีขึ้นไหม
1: ก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกว่าสิ่งเหมือนซัพพอร์ตสิ่งที่ตัวเองคิดว่ามันถูกแล้ว
2: แล้วก็มีคนเรียกว่าเอนี่ให้แล้วด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: อารมณ์นี้อารมณ์นี้
1: เรียกมาก
0: นี่ไม่ต้องไปเรียกเขาเราว่าเรียกเขาดีแล้วปล่อยความไม่ดีเป็นพี่คนเดียว
1: ตอนแรกก็คือถ้าพูดเรื่องนี้ก็จะร้องไห้แต่วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากจะร้องไห้แล้วเนี่ยค่ะ
2: ค่ะน้ำตาก็ให้กับคนคู่ควรแล้วกันนะ
1: ได้ค่ะ
2: โอเคขอบคุณมากค่ะหนู
1: ขอบคุณค่ะพี่อ้อยพี่อ้อม
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะซ้อนจริงๆซ้อนไปซ้อนมา1คำถามก่อนเบรกนะคะผมรักผู้หญิงคนนึงมาตั้งแต่วัยรุ่นเราคบกันเลิกกันวนกลับมาเจอกันหลายๆครั้งตลอด15ปีแต่ทุกครั้งต้องจบลงเพราะครอบครัวหรือสถานการณ์ล่าสุดกลับมาคุยกันอีกครั้งหลังจากเธอผ่านการสูญเสียสามีดูเหมือนทุกอย่างจะดีขึ้นแต่จู่ๆเธอก็เงียบหายไปอ่านไลน์ไม่ตอบไม่อธิบายเหตุผลทำให้ผมสับสนและคิดไม่ตกตอนนี้ผมไม่รู้ควรรอตามสัญญาที่ให้ไว้หรือควรตัดใจทั้งที่พยายามตัดมาแล้วหลายครั้งแต่ก็ยังรักเธออยู่นะครับวนไปวนมาวนไปวนมาอยู่หลายรอบ
0: ทำไมเพลงพี่เบิร์ดดังในหัว
2: อะไรกลับไม่ได้ไปไม่ถึงหรอ
0: สัญญาต้องเป็นสัญญาอย่างเงี้ยเพราะว่าต้องมาใช่ไหมทำไมเธอไม่มาแต่จริงมันคือกลับไม่ได้ไปไม่ถึง
2: แหละ
0: เพลงพี่เบิร์ดอะอยู่กับทุกสถานการณ์อะ
2: จริงแต่พี่ว่านะในที่สุดนะคะเราลองตัดสินตามอาการก็แล้วกันน้องบอกว่าย
0: ังไงคะคุณหมอ
2: ก็อย่างนี้ค่ะน้องก็คือเขาไม่อยากเขาไม่คุยกับเราอะแล้วน้องก็ส่งสัญญาณไปเป็นแชทหนักขวาอยู่ๆเขาก็หายไป
0: เขาอ่านหรือยังก่อน
2: มองนะสิน้องถามแค่ว่าเราควรรอไหมเราควรรอไหมเพราะว่าเราสัญญาเขาเอาไว
0: ้ได
2: ้
0: จริงๆถ้าว่างก็รออยากรอเลยรอแบบไม่มีกำหนดไม่เอาป้ารอแบบกำหนดอะไรไม่ได้อยากรอ
2: แต่ถ้าไม่ไหวอ่ะพี่ว่าเราก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันนะ
0: ถามว่ารอทำไม
2: ใช่ล่ะ
0: เนื้อป้าแต่ถ้ารู้สึกว่าฉันจะรักษาคำพูดฉันน่ะแมนมากเลยนะเธอฉันพูดและฉันรักษาคำพูดได้ก็รอไปถ้าคิดว่าการไม่ถูกอ่านและเท่และความรู้สึกมันแบบโคตรเท่ก็อยู่ต่อแล้วก็รอต่อไปป่ะ
2: เพราะบังเอิญว่าความสัมพันธ์15ปีของน้องเนี่ยเลิกคบเลิกอยู่ตลอด
0: เพื่อนกันส่งไปไม่อ่านยังจะเลิกคบเลย
2: ยังโกรธเลยนะบางคร
0: ั้
2: ง
0: เออแล้วนี่จะเป็นฝากผีฝากไข้ไม่อ่านจะฝากอะไรกัน
2: ค่ะตอนนี้เท่าที่ดูนะจาก5บรรทัดที่น้องส่งมานะพี่รู้ว่าน้องรักเขาแต่พี่ว่าเขารักเราน้อยกว่าที่เรารักเขานะ
0: เขาไม่ว่าง
2: ไม่ได้หรอกคนเราไม่ว่างขนาดไหนนะถ้าคนคนนั้นเป็นคนที่เราให้ความสำคัญยังไงเราก็อ่านยังไงเราจะต้องบอกว่ารอแป๊บนึงนะเดี๋ยวโทรหาแต่บังเอิญเขาปล่อยให้น้องรอ
0: หรือใครไปกดบล็อกข้อความเขาแล้วเขาไม่รู้เนี่ยหรอปะเหมือนผู้หญิงคนนี
2: ้บังเอิญกดบล็อกเนี่ย
0: มีคนไปใหม่มีบุคคลที่สามมาบล็อกโทรศัพท์ผู้หญิงคนนี
2: ้ไม่รู้ว่าส
0: ิเนี่ยหรอปะไปให้สุดพี่อ้อยถ้าเราจะจินตนาการสำคัญกว่าความรู
2: ้
0: อะชื่อเนี้ยถูกบล็
2: อ
0: กส่งไปทางนั้นเลยไม่รู้ไง
2: โดยใครไม่รู้
0: ใช่
2: เพราะฉะนั้นเพื่อได้อยากได้คำตอบลองใช้โทรเอาบ้าง
0: แล้วถ้าโทรปุ๊บแล้วเขาเลิกลากก็นั่นแหละ
2: คำตอบนะคะ
0: สงสารนะ
2: ไอ้บางทีความจริงมันทำร้ายเราดีกว่าความคลุมเครือนะให้มันรู้ชัดๆกันไปเลยอ่ะเอ้ยวันนั้นพี่เห็นประโยคนึงตลกดีเขาพูดว่าอะไรนะไม่รู้ก็คาใจรู้ไปก็คาที
0: ่เออใช่เคยเห็นเหมือนกัน
2: แต่ถ้าเลือกพี่ก็จะเลือกความชัดเจนอ่ะ
0: มันแล้วแต่การช่วงนั้นถ้าฉันไม่พร้อมฉันอาจจะไม่พร้อมคาที
2: ่
0: ฉันยอมคาใจ
2: คาใจไปก่อน
0: ฉันยอมคาใจ
2: อ่ะเบรกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อในคลับ Friday วันนี้เป็นพี่อ้อยกับน้องอ้อมสุนิสานะคะไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกว่านอกใจแต่สายเมื่อกี้นอกใจเต็มร้อยแล้วนะคะ
3: ไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจGlopak Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจ
2: วันนี้ประเทศไทยเราติดอันดับการนอกใจอันดับหนึ่งของโลก
0: จริงเหรอ
2: ตามโพลที่เขาว่ากัน
0: ไม่จริงอ่ะโพลเขามาสำรวจใคร
2: เออแต่จริงพี่ก็จะแบบเอ๊ะเขาไปสำรวจยังไงนะ
0: เออ
2: เขาจะตอบยังไงกันหรอ
0: หรือจริงๆล่ะเพราะคนไทยเป็นคนเปิดเผย
2: ก็เลย
0: ถ้ามองมุมนึงก็เลยยอมรับไปเลยแต่ไปถามคนอื่นใครจะไปบอกโลกแล้วว่านอกใจอยู่ไม่เท
2: ่มันเหมือนยุคนึงอ่ะที่เขาไปสำรวจวาเลนไทน์อ่ะโดยส่วนใหญ่วัยรุ่นไทยอยากเสียตัวในวันวาเลนไทน์พี่ก็ยังงงอยู่เลยว่าแล้วโพไปถามว่าอะไร
0: จะน้องจะยอมเสียตัวไหมคะ
2: จริงเนี้ยหรอนะการกด1กด2
0: อ๋อก็เริ่มกับสวัสดีค่ะวันวาเลนไทน์นี้มีแผนไปเที่ยวไหนหรือเปล่ามีไปกับใครคะ
2: ค่ะ
0: แล้วมีความคาดหวังอย่างไรบ้างในการไปเดทครั้งนี้แล้วถ้าคนรักของคุณ
2: ค่ะ
0: มีการขอจับปฏิสัมพันธ
2: ์
0: จะมีคำตอบในใจไหมคะ
2: พี่ว่าน้องเดินไปตั้งแต่คำถามแรกเพราะว่าโดยส่วนใหญ่ยุคนี้จะไม่รออะไรมากเวลาเห็นคนมาโพลนะยาวปะคะ คือคำถามมันยาวไห
0: ม
2: ไม่มีเวลาค่ะ
0: แต่ถ้าสำหรับรุ่นเรามันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมมันต้องถามเกริ่นมาก่อนเพราะว่ามันจะเข้าคำถามที่ห้าว่าง่ายๆเธอจะไปปั้มกับเขาไหมเนี่ย
2: อย่าง
0: เ
2: งี้ยมันก็ไม่ได
0: ้ไม่กล้าไหมจะพูดยังเขินอยู่เนี
2: ่ยแต่คำถามพอสั้นมากปั๊บนึงแล้วตอบปั๊บนึงแล้วกลายเป็นโพลเนี่ยมันก็น่าตกใจอยู่นะ
0: เพราะในหลักการการทำโพลมันต้องมี1 2 3 4แล้วก็แยกไปอีกว่าถ้าข้อนี้ตอบอันนี้มันจะนำไปสู่อันนี้แล้วเรากำลังจะถามเรื่องอะไร
2: ค่ะใครก็ทำมีส่วนในการทำโพลนี้นะคะช่วยมาให้ความรู้ด้วย อันนี้อยากรู้มาตั้งนานแล้วจริงๆ ว่าเขาทำโพลกันแบบไหน
0: เชื่อว่ามันเป็นคำอ้อมที่มีนัยยะพี่อ้อยว่าแบบถ้าเกิดมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยป่ะ
2: จะยอมรับในความสัมพันธ์นี้ไหมนะ
0: หรือถามเด็กผู้ชายอย่างเดียว
2: ค่ะ
0: เนี่ยป่ะฝ่ายที่เฟี้ยวกว่าหน่อยนึงในแง่ที่ว่าเอ๊ะมันถามคุยง่าย
2: ค
0: ุยกับเด็กผู้หญิงที่คุยยาก
2: แต่วันนี้พี่ว่าพอกันนะเอาจริง
0: ๆกล้าถามกล้าตอบ
2: ถูกต้องและใดๆก็ตามไม่ได้บอกว่าผู้
0: ใด
2: ผู้กระทำจะเป็นฝ่ายชายเสมอด้วยนะ
0: ผู้ใด
2: ชายใดๆก็ได้
0: จะเป็นผู้ใด
2: ค่ะ
0: คือตอนนี้ก็พูดกันแฝงว่าเอาเป็นว่าไม่ว่าจะอย่างไรป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดให้ปราศจากโรคเพราะว่าไม่อย่างนั้นมันก็คือนำพามาซึ่งความเจ็บป่วยนอกจากตัวเองแล้วมันยังไปสู่เจนอื่นๆคนอื่นๆอย่างไม่รับผิดชอบด้วย
2: หรือจริงถ้าด้วยเบสิกนะพี่ว่าถ้าไม่รักใครมากพอจะซื่อสัตย์ก็ตัดเขาออกจากชีวิตถ้ายังอยากลันลานะลันลาเลยเต็มที
0: ่
2: แต่อย่าไปดึงใครเข้ามาใกล้ๆแล้วไม่รับผิดชอบใจเขาอะพี่อ้อยว่านะ
0: ตอนนั้นก็ไม่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบขนาดนั้นไง
2: เฮ้ยไม่ได้สิ
0: อ๋อขอโทษ
2: ต้องรับผิดชอบสิ
0: อ๋อขอโทษก็ไม่คิดว่าจะต้องรับผิดชอบขนาดนั
2: ้
0: นตอนนี้ว่าแค่คุยกันเฉย
2: ๆนั่นเป็นน้องอ้อมมาประมาณ 15-16 ปีก่อนป่ะ
0: น่าจะ40ปีที่แล้วเลย
2: โอเคนะมาอาศัยนี้ค่ะคุณหมาน้อยสวัสดีค่ะ
0: โอ้ชื่อนายดูนะ
4: คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: จ้ะหมาน้อยจ้าวันนี้ครับ Friday ค่ะแค่ไหนเรียกว่านอกใจไหนดูสิมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
4: คือพอดีว่ามันเป็นแผลสดนะครับอาจจะติดขัดขัดนิดนึง
2: ไม่เป็นไรเลยแผลสดเลยแสดงว่าเพิ่งเกิดขึ้น
4: ใช่ครับเพิ่งเลิกกันได้เดือนนึงเองครับ
2: เดือนเดียวเองค่ะ
4: ใช่ครับคือเราเคยเป็นแฟนกันมาก่อนครับ
2: ค่ะ
4: แล้วทีนี้ก็เลิกกันไปด้วยสาเหตุที่แบบว่าผมจับได้ว่าเขานอกใจแต่เขาแบบให้เหตุผลว่าผมครับเป็นคนที่แบบงี่เง่าครับเขาเลยแบบเลือกที่จะแบบ
2: ไปมีคนอื่น
4: แต่มีคนอื่นใช
2: ่
4: คร
2: ับ ค่ะ
4: แล้วตอนนั้นมันใช้ระยะเวลาที่ผมเลิกกับเขาครับประมาณ7ปีครับผมไม่ได้มีแฟนใหม่เลยนะคะ
2: โอ้แล้วก็วนกลับมาเจอกันอีกเนี่ยหรอ
4: ใช่ครับแล้วเขาก็วนกลับมา
0: เดี๋ยวนะโทษนะคะ7ปีนั่นคือไม่มีใครไม่อยากมีหรือเจ็บปวดอยู่ทั้ง7ปีเอาดีๆไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวไม่เท่
4: ครับคืนแรกๆอะครับคือมันก็เจ็บครับแต่ว่าถามว่าพยายามแบบว่าจะเปิดใจไหมก็พยายามครับก็แบบเล่นแอปเล่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่แบบพอแบบเล่นไปก็รู้สึกแบบไม่ดีกว่าอย่างเงี้ยครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: จู่ๆก็แบบคือปกติถ้าคนเล่นแอปหาคู่มันก็คือแบบมันก็จะมีคนเข้ามาคุยเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่าพอแบบมีคนเข้ามาก็รู้สึกว่าแบบไม่โอเคครับไม่รู้สึกมันไม่มีความรู้สึกที่แบบชอบหรือแบบรักอะไรเงี้ยครับ
0: ไม่โอเคเพราะตัวบุคคลนั้นหรือไม่โอเคเพราะเราไปเปรียบเทียบอยู่คะ
4: รู้สึกว่าตัวเราไม่โอเคที่จะแบบเปิดให้ใครเข้ามา
0: เป็นแค่ตัวเราเองที่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะเปิดใช่ไหมคะไม่ได้เกี่ยวกับคนคนนั้นที่เราเลิกกันไปเนาะ
4: ใช่ครับ
0: ก็โอเค
2: ค่ะอ่ะแล้วหลังจากนั้น7ปีดันวนกลับมาเจอกันอีก
4: ใช่ครับเขาวนกลับเข้ามาครับคือผมใช้ชีวิตปกติของผมครับแล้วเขาก็แบบทักเข้ามาจู่ๆก็ทักเข้ามา
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่ครับแล้วเราก็เลยแบบว่าได้คุยกันครับก็ได้กลับแบบคุยกันได้กลับประสานสัมพันธ์กันเหมือนเดิมครับ
2: เราได้แก้ปัญหาที่ทำให้เราเลิกกันหรือยังคะเช่นเฮ้ยตอนนั้นเขาเราเลิกกันเพราะว่าเขามีคนอื่นถูกไหมคะและพอวนกลับมาอีกรอบนึงอ่ะคือเวลาแฟนเก่ากลับมามันไม่ได้แปลว่าเราต่อยอดนะมันอาจจะต้องทำความรู้จักหรือแม้กระทั่ง
0: ลบของเก่าให้ขาดก่อนนะว่าเกิดอะไรขึ้นวันนั้นน่ะ
2: ต้องเรียนรู้ใจกันใหม่ด้วยซ้ำอะค่ะ
4: คือตอนนั้นน่ะด้วยความที่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาว่าเลิกกับผมเพราะอะไรรู้แค่อย่างเดียวก็คือเขาบอกว่าผมเป็นคนงี่เง่าพอกลับมาใหม่อะครับผมก็เลยแบบว่าทำตัวเองดีขึ้นเลิกแบบจู้จี้กับเขาเลิกงี่เง่ากับเขาครับ
2: ค่ะ
0: เพราะเขาเอาคำสุดท้ายของเขามาพัฒนาตัวเองไง
2: ใช่ค่ะก็เดินหน้าต่อไป
0: แล้ว
2: ในการคบหากันค่ะ
4: ก็คบกันมาได้ประมาณคือคบกันมาได้จะ2ปีครับ
2: ค่ะ
4: แล้วทีเนี้ยมันเป็นคือจริงๆอ่ะผมมาเริ่มรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไปอ่ะตั้งแต่หลังจากคบกันได้ปีนึง
2: ค่ะ
4: ครับคือแรกๆอะครับมันดีมากคือเขาอะจะโทรหาผมตลอดจะวิดีโอคุยตลอดไม่ว่าจะว่างติดงานหรือแบบทำอะไรอยู่อะไรเงี้ยครับใช่แต่พอหลังจากนั้นนะครับมันเริ่มห่าง
2: ค่ะ
4: ค่ะเพราะว่าเราอยู่กันคนละที
2: ่
4: ใช่ครับแล้วเหมือนแบบพอผมรู้สึกถึงความห่างถึงความเปลี่ยนไปของเขาอะครับมันเป็นภาพฟีดแบ็กกลับไปเหมือนเดิมเมื่อ7ปีที่แล้วอะครับที่ก่อนที่เขาจะแบบก่อนที่เขาจะเลิกกับผมเขาก็มีแบบพฤติกรรมแบบนี้อะครับ
2: คือเริ่มติดต่อน้อยลง
4: ใช่ครับมันก็เลยทำให้แบบความระแวงมันกลับมาแล้วแบบบวกกับความรู้สึกที่แบบมันเป็นเซนส์นะพี
2: ่ค่ะ
4: พอแบบพอเรารู้สึกใช่ไหมแล้วเหมือนแบบเราก็แบบไปดูอะเราก็ผิดแหละที่เราไปยุ่งกับเรื่องส่วนตัวของเขาแต่พอเราไปดูแล้วเราไปเจอว่าเขาแบบคุยกับคนอื่นอยู่จริงๆไงครับซึ่งตอนนั้นมันเป็นช่วงที่แบบผมก็มีปัญหาที่บ้านด้วยเพราะว่าแม่แบบป่วยกระทันหันก็เลยแบบว่าต้องมาอยู่ดูแลแม่ครับแล้วหลังจากนั้นมันยิ่งทำให้เราเริ่มห่างกันมากขึ้นค่ะเพราะปกติอ่ะก่อนหน้านั้นอ่ะ 1ปีตอนที่คบกันนะครับก็คืออยู่ด้วยกันผมจะกลับบ้านแค่เสาร์อาทิตย์แต่ทีนี้พอแม่ป่วยอะค่ะผมต้องมาดูแม่ผมก็จะมาอยู่กับแม่แบบจันทร์ถึงศุกร์แล้วเสาร์อาทิตย์ไปหาเขาอะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นการสลับกันมันก็เลยทำให้แบบห่างแล้วทีนี้เหมือนแบบเขาก็แบบไปเจอคนที่ทำงานนะครับใช่เขาก็แบบคุยกันพอเขาแอบคุยกันมาเกือบปีอะครับกว่าผมจะกลับได้ใช่ครับเพราะว่าเหมือนแบบด้วยความที่แบบเราไม่ได้อยู่ด้วยกันนะครับแต่แค่แบบพฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปผมก็รู้สึกแต่แค่ผมยังไม่ได้จับได้แบบคาหนังคาเขาหรือแบบยังไม่ได้เห็นกับตาตัวเองครับผมก็เชื่อเขาทุกอย่างในสิ่งที่เขาพูดครับ
2: เนี่ยนะน้องหมาน้อยกลับมาคบกับเขาเนี่ยหลักคือกำลังจะขึ้น2ปีแต่พบว่าเขาคุยซ้อนกับอีกคนหนึ่งมาตั้งปีนึงแล้วนะ
4: ไม่ใช่ค่ะ
0: คือเหมือนแบบว่า
4: คบกับผมมาปีนึงแล้วก็เหมือนแบบว่าไปแอบคุยกับคนอื่นอีกปีนึงก็เท่ากับ2 ปี
0: ก็คือช่วงปี1เข้าปี2เป็นช่วงครบซ้อน
2: ซึ่งตอนแรกก็ดีอยู่มากเถียว
4: ใช่ครับคุยดีแบบดีมากเลยครับพี
2: ่อาพอจับได้แล้วไงต่อ
4: พอจับได้ครับผมก็เลยถามเขาแบบว่าทำแบบนี้ทำไม
2: ค่ะ
4: คือเหมือนแบบผมไม่ดีตรงไหนอะไรเงี้ยทั้งที่แบบดูแลเขาทุกอย่างซัพพอร์ตเขาทุกอย่าง
2: ค่ะ
4: ไม่เคยแบบว่านะครับต้องให้เขาต้องเหนื่อยหรือแบบต้องให้เขาต้องแบบทุกข์หรือเครียดเลยครับ
2: ค่ะ
4: เพราะว่าแฟนผมมีโรคประจำตัวก็คือแบบเป็นโรคซึมเศร้าครับ
2: อ๋อซึมเศร้า
4: ผมก็เลยแบบพยายามดูแลเทคแคร์เขาทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะเขาตอบว่า
4: เขาบอกว่าไม่มีอะไรครับแค่แบบน้องที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ยแบบเขาแบบคุยด้วยเฉยๆแบบเหมือนแบบมาปรึกษาเรื่องเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะ
4: ใช่ซึ่งแบบการคุยมันไม่ใช่อะพี่เพราะว่าผมเห็นหมดทุกอย่างแล้วว่าแบบคุยแบบบอกคิดถึงบอกรักถามนู่นบอกฝันดีกู๊ดไนท์ตอนเช้าคือแบบสิ่งที่เขาเคยทำกับผมตอนแรกอะ
2: okay.
4: เขาไปทำกับคนนั้นแล้วเขาไม่ทำกับผมแล้วครับ
2: ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นทำไงดีคะในเมื่ออ่ะเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้มีอะไรแต่เราจับได้ละคราวนี้ไอ้ความระแวงครั้งที่สองที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหลังจากครั้งนึงก็เคยสูญเสียความเชื่อใจไปแล้ว
4: ก็ตอนแรกก็คือตัดสินใจที่แบบจะเดินออกมาแล้วครับแต่ก็รักเขานะครับก็เลยแบบเขาบอกว่าไม่มีอะไรแล้วเขาบอกว่าจะแบบจะห่างจะแบบคุยให้น้อยลงอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
4: ครับผมก็เลยเชื่อเขาครับ
2: ก็เลยให้อภัย
4: ใช่ครับ
2: ค่ะ
4: แล้วกลับมาเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกมันก็ไม่เหมือนเดิมครับ
2: มันยากขึ้น
0: แล้ว
2: ไงคะ
4: แล้วเหมือนแบบเท่าที่ผมสังเกตดูพฤติกรรมของเขาก็แบบคุยน้อยลงก็จริงครับแต่เหมือนแบบคุยแบบก็ยังคุยทุกอาทิตย์แต่ว่าแบบจากเปลี่ยนเป็นคุยทุกวันก็จะแบบอาทิตย์นึง 2-3 วันคุยกันทีอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
4: เท่าที่จับได้ตอนหลังนะครับ
0: แล้วจนถึงตอนนี้คือสถานการณ์เป็นยังไงคะ
4: คือสถานการณ์ที่ทำให้เลิกกันเลยก็คือเหมือนแบบวันนั้นนะครับผมอะอยู่บ้านเขาแล้วเขาว่ามีประชุมเขาประชุมทั้งวันเลยจนตอนเย็นนะครับผมมารอเขาให้กลับมาเจอกันเพราะว่าเป็นวันที่ผมต้องกลับมาอยู่บ้านครับผมรอให้เขากลับมาเจอกันแต่ว่าเขาโทรมาบอกผมว่าแบบเพื่อนมีปัญหาเพื่อนเครียดเดี๋ยวนัดไปกินข้าวกับเพื่อนนะอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
4: แต่จริงๆแล้วครับเขานัดไปเจอกับคนนั้นนะครับ
2: ค่ะ
4: ใช่ครับเราเขาไปเจอกันเขาเหมือนแบบผมติดต่อเขาไม่ได้เลย3 ชั่วโมงนะครับที่เขาหายไปเจอกับคนนั้นนะครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่แล้วเหมือนแบบพอติดต่อได้ครับผมก็เลยถามแบบหายไปไหนคุยกับใครทำไมไม่รับโทรศัพท์อะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะ
4: แล้วเขาก็เหมือนแบบเขาพูดกับผมมาคำนึงแบบว่าทำไมเขาต้องรู้สึกอยากจะหลีกหนีออกไปจากตรงนี้แบบไม่อยากรับโทรศัพท์หรือแบบไม่อยากคุยกับผมอะไรเงี้ยครับ
2: ค
4: ่
2: ะ
4: ใช่แล้วเขาก็บอกว่าแบบเมื่อไหร่จะเลิกงี่เง่าอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะก็ดูเหมือนเขาชัดเจนนะว่าการอยู่กับเราดูเขาทุกข์อ่ะดูเขาอึดอัดอ่ะพูดคำนี้แล้วกัน
0: มันไม่ใช่ที่ที่เขาเลือกอ่ะ
2: เขาอึดอัดค่ะ แล้วหมาน้อยทำไงคะก็ต้องปล่อย
4: ตอนนี้ก็ปล่อยครับก็เขาบอกเลิกมาก็เลยแบบว่าโอเคเลิกก็เลิกก็จบครับ

0: ใช่ครับก็ยังซัพพอร์ตก็ยังแบบให้เขาอยู่ครับ
1: ให้ทำไมอ่ะเพราะ
0: ก็ไม่รู้ตัวเองเหมือนกันครับพี
2: ่ก็คงรักแหละก็คง
1: ใช่ใช่
2: แต่เพียงแต่แค่ว่าพอมันเป็นแบบเนี้ยเราเองจะกลายเป็นคนที่แบบก็ให้ก็เราอยู่เป็นฝ่ายซัพพอร์ตอ่ะ
1: มาน้อยย่อมก็ต้องขออนุญาตถามตรงๆนะบางทีการให้อ่ะมันพยายามจะเป็นการเหมือนบอกว่าฉันคือคนที่รักเธออย่างที่สุดต่อให้เธอจะเป็นยังไงฉันก็พร้อมจะดูแลเธอจะได้เห็นว่าเห็นไหมฉันเป็นคนดีเธอกลับมาเถอะมันเป็นหนึ่งในเศษเสี้ยวของความไม่รู้ตัวหรือเปล่าที่ทำแบบนี้ลงไปเพื่ออยากให้เขากลับมา
0: ก็น่าจะด้วยครับ
2: ไม่เป็นการยื้อประเภทหนึ่ง
1: เพราะว่าฉันยังดีกับเธอฉันยังดูแลค่ะเธอขนาดสถานการณ์เป็นอย่างเนี้ยเห็นไหมฉันก็คือคนที่พร้อมจะโอบรับเธอมาน้อยบางทีสิ่งที่เราทำมันไม่ได้เยียวยาเขาหรอกมันเยียวยาตัวเองมาน้อยอยากให้เขากลับมาไหมพี่ทำจริงถามจริงเลยไม่ต้องมีเราไม่ฟอร์มกันมา
0: ก็อยากครับ
1: อยากใช่ไหมแล้วถ้าเขากลับมาหมาน้อยว่าหมาน้อยไปต่อกับคนนี้ไหวไหมไหนลองค่อยค่อยคิดจิแล้วค่อยค่อยเราค่อยค่อยคิดไปด้วยกันอยากให้เขากลับสมมติเขากลับไหวจริงจริงไหมคะ
2: น้องยังคิดคำตอบตั้งนานเลยเพราะว่ายังไงก็ตามมันมีความระแวงอยู่ในนั้นแล้วว่าม
1: ันคือครั้งที่สองในรอบ7ปีใช่ไหมฮะรอบ7ปีที่กลับมาหมาน้อยพร้อมไหมล่ะถ้าเขากลับมาในเวอร์ชั่นเดิมพี่ไม่กล้าพูดว่าเขาจะกลับมาในเวอร์ชั่นใหม่เพราะพี่ไม่รู้จักกับเขาเราถามกันซื่อหรือหมาน้อยอยากให้โอกาสครั้งที่3มันเกิดหรอยังอยากอยู่ใช่ไ
0: หมลึกๆก็ยังอยากครับแต่ว่านะตอนนี้มันบางทีมันก็มันผสมปนเปกันอยู่ครับบางทีมันก็อยากพอแล้ว
2: แต่ปัญหาเนี้ยเกิดขึ้นตรงที่เขาเองยังไม่ได้เคยขอโอกาสนะ
1: เขาตอนนี้เขาพูดว่าเขาอยากจะหนีอ่ะ
2: ค่ะ
1: เอาว่าเขาหนีความจริงนะตอนนั้นอ่ะความจริงที่มันแบบยุ่งเหยิงอ
2: ่ะ
1: แล้วก็เลยโยนผิดมาให้เป็นเราที
2: ่
1: ไปวุ่นวายกับเขามาน้อยว่าถ้าเรื่องเนี้ยสมมติตัวละครทั้งหมดเรื่องทั้งหมดเป็นแบบนี้เลยนะ
2: ค่ะ
1: มีคนไปปรึกษาหมาน้อยสมมติเป็นพี่ถามหมาน้อยว่าหมาน้อยว่าเราอ่ะควรจะกลับไปหาคนนี้ไหมอะหมาน้อย
2: ถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนอื่น
1: เกิดขึ้นกับพี่หมาน้อยคิดว่าหมาน้อยจะตอบพี่ว่าไงคะ
0: ก็ไม่ควรครับ
1: เหรอทำไมเราถึงไม่ควรกลับละหมาน้อย
2: ทำไมหนูถึงรู้สึกแบบนั้น
0: เพราะว่าเขาไม่เคยเปลี่ยนไปเลย
1: จริงดิหมาน้อยคิดว่าเราไม่ควรให้โอกาสเขาเหรอเราเคยให้โอกาสเขาแล้วครั้งนึงมันก็อาจจะเป็นไปได้อะเราให้โอกาสเขาครั้งแรกแล้วก็7ปีอีกครั้งหนึ่งหมายนะว่าเราควรเขาจะไม่เปลี่ยนเชียวเหรอ
0: ไม่มันสองครั้งแล้ว
2: ไม่หรอกที่ตั้งคำถามแบบนี้เพราะอะไรนะคะมันเหมือนกับเป็นกระจกอีกข้างหนึ่งอะเพื่อจะสะท้อนเข้าไปอะลึกๆเองน้องยังเห็นเลยว่ามันเป็นไปได้ยากจัง
1: เพราะว่าพี่อ้อมต้องเคารพพี่อ้อยก็เคารพอ้อมเชื่อว่าเราต้องเคารพซึ่งกันและกันว่าเรื่องของคนอื่นอะมันไม่ได้เคยเล็กหรอกค่ะแต่ว่าเรื่องของเรามันใหญ่เสม
2: อ
1: แต่พอเราเห็นเป็นเรื่องของคนอื่นเราจะมองขาดหมดเลยถูกไหมคะหมาน้อย
0: ครับ
1: ถูกไหมเรื่องแบบนี้พอมันเป็นเรื่องอื่นเราก็จะมองง่ายเพราะเราไม่ได้เป็นคนที่จะต้องเจ็บ
2: ค่ะ
1: แต่มันจะใช้เหตุผลได้ทันทีเลยอะหมาน้อยมีกลไกอยู่แล้วที่จะเข้าใจแต่ยังไม่ไหวที่จะยืนเนาะ
2: ตอนนี้ยังนะคะก็ให้เวลามันเยียวยาค่ะเพียงแต่แค่ว่าอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะพี่รู้ละการซัพพอร์ตนั้นเป็นการแสดงออกซึ่งความรักอย่างหนึ่งแต่ก็อย่าให้จนไร้ค่านะ
1: ไม่งั้นเป็นของตายอ
2: ่
1: ะ
2: น้องไปชั่งน้ำหนักเอาเองว่าให้จนไร้ค่าเนี่ยคือให้ประมาณไหน
1: คือเดี๋ยวขอพูดแบบใจร้ายนะ
2: ค่ะ
1: จริงๆอ่ะเขาควรจะเนื้อป่ะเขาถ้าเขาเคยดูแลเราเขาอะอาจจะต้องดูแลเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรวะพี่อ้อยมันเหมือนแบบฉันทำผิดฉันเลยจะต้องแบบดูแลเธอไปก่อนเพราะฉันทำผิดต่อเธอแต่เนี่ยถูกกระทำและยังจะต้องดูแลอีกนี่ถ้าเป็นน้องที่บ้านนี่เตะตัดขาเลยนะมาน้อยจะเป็นน้องที่บ้านนี่พี่เตะตัดขาเลยนะว่าเขาก็เอาไปทุกอย่างยังจะให้ตังค์กูอีกวะเข้าใจปะ
2: เข้าใจไหม
0: เข้าใจค่ะ
2: เพราะตอนนี้ทุกคนกำลังรักน้องจนกระทั่งมากกว่าที่น้องรักตัวเองแหละ

0: ถึงได้ห่วงไง
1: ต้องเป็นนุ่งนี่ก็เตะตัดขาเลยอ่ะ
0: ใจเย็นพี่อ้อม
1: โทษๆๆวันนี้ขึ้นง่าย
0: เนาะเพราะนั้นพี่ว่าสิ่งที่เราคุยกันมาน้อยรู้สึกได้เพราะว่าตะกี้หมาน้อยเป็นคนตอบเองนะว่าถ้าเกิดมีคนอื่นเป็นเรื่องราวเดียวกับน้องเนี่ยน้องยังอยากแนะนำเลยว่าอย่าเลยเพราะนั้นวันนี้พี่ว่าทั้งหมดเป็นความรู้สึกก่อนเพราะถ้าหลักการและเหตุผลเนี่ยตัวหนูเองยังรู้สึกเลยว่าหนูควรถอยออกมาแล้ว
2: คร
0: ับ แต่ตอนนี้มันเป็นเรื่องความรู้สึก
1: ความรู้สึกพี่อ้อยมันไม่ง่ายหรอกมันก็จะสะบักสะบอมอีกพักอ่ะก็แต่ขอนะถ้าตั้งใจจะเลิกอ่ะอย่าแบบอยู่ในสถานการณ์นี้แบบประเภทว่าฉันจะยังไม่มีใครเพื่อทำให้เธอเห็นว่าฉันจะรักเธอจริงฉันจะมีใครไปไม่ได้อย่าสะกดจิตตัวเองแบบนั้นนะ
0: ค่ะฉันไปไม่ไหวหรอกอย่างเงี้ยไม่ได
1: ้อย่านะอย่าสะกดจิตตัวเองแบบนั้น
0: พี่กำลังจะบอกว่าการสะกดจิตมีจริงๆนะคือมันเหมือนกับเราคิดไปแล้วว่าฉันไม่ได้ไปไม่ได้หรอกเขาคือที่ฉันรักที่สุดอยู่แล้ว
1: ถูกหรือฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ปักหลักไว้ตรงนี้เธอหันมาเธอจะเจอฉันไม่ว่าเธอจะไม่เจอใครเธอกลับมาเธอจะเจอฉันโอบรับไว้มาน้อยอย่าทำอย่างนี้นะมันทำร้ายตัวเอง
0: ค่ะ
1: เข้าใ
2: จไหมคร
1: ับ ได้
2: คร
1: ับ เออคนเท่ๆมันต้องดูแลตัวเองก่อนโอเคไหมแล้วเราจะแข็งแรงแล้ววันที่เราแข็งแรงอ่ะเราอยากจะดูแลใครเดี๋ยวมันจะดูได้ดีเลย
0: ใช่นะคะเดี๋ยวน้องก็จะไหวค่ะบางคนยังไม่เชื่อหรอกค่ะว่าอ่อนเพราะกำลังอ่อนแออยู่แต่เชื่อเถอะว่าวันหนึ่งมันไหวจริงๆนะ
1: มันจะมีวันหรือเราจะเปลี่ยนชื่อเป็นหมาใหญ
0: ่เพราะเป็นหมาน้อยแล้ว
1: เพราะเป็นม
0: า
1: ดูงุ้งงิ้ง
0: ตัวเล็ก
1: หรือหมาใหญ่ไหมจะได้ดูดุหน่อยจะได้แบบว้าวเนี้ย
0: ดีที่วันนี้ได้เจอพี่อ้อม
1: น้องกำลังเศร้าๆอยู
0: ่มันเป็นการรับมืออีกแบบนึงจริงๆนะ
1: คือน้องกำลังเศร้าๆอยู่พี่จะมาชวนหนูเปลี่ยนชื่อทำไมก็น้องก็ได้หัวเราะ
0: เห็นไหมเฮ้ยน้องเราไหวหัวใจเรามีค่าพอน้อง
1: เห็นไหมเรายังหัวเราะได้แปลว่าเราโอเค
0: และกับคนเนี้ยโอกาสของน้องมา2รอบแล้วและเราให้โอกาสเขา2รอบแล้วนะอย่าเปิดโอกาสให้เขาจนปิดโอกาสตัวเราที่จะมีความสุขนะนะคะ
1: มาน้อยกินข้าวได้เปล่า
2: ไม่ได้คร
1: ับ อ๋อแล้วนอนได้ไหม
2: ไม่ได
1: ้ตอนนี้ไม่ได้นอนวันละเหลือกี่ชั่วโมง
2: 3ชั่วโมง
1: เอ้ย
0: ไม่ได้
1: หมาน้อยเดี๋ยวพร้อมไป
0: จะเป็นหมาใหญ่ต้องกินและนอน
1: เออกินแล้วก็นอนแล้วก็ออกไปออกแบบเดินเล่นเคยได้ออกไปเดินเล่นบ้างไหม
2: ก็ไปค่ะเพราะต้องดูแลแม่เขาต้องพาแม่ออกไปข้างนอกบ้าง
1: อันนั้นพาแม่ไปข้างนอกแต่ตัวเราก็ออกไปสูดอากาศได้แบบที่ตัวเราต้องการบ้างนะหมาน้อยที่สำคัญนะหมาน้อยต้องกินข้าวให้ได้แล้วนอนให้หลับหลับมากหลับน้อยแต่หมาน้อยก็ต้องนอนหลับเพราะว่าคุณแม่ที่รอหมาน้อยอยู่ด้วยแล้วหมาน้อยก็รอตัวเองเป็นหมาใหญ่ด้วยนะ
2: คร
1: ับ
0: นะจ๊ะวันหนึ่งน้องจะรอดรับรองได
2: ้ครับพ
0: ี่นะเป็นกำลังใจให้นะจ๊ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ได้เลยค่ะขอบคุณมากจ้าจ้าดีจ้าสวัสดีค่ะ
1: สงสาร
0: นะเข้าใจหมดเลยคือคำว่าสงสารคือเข้าใจความอ่อนแอนี้
1: คือสงสารตรงที่ว่าคือไม่ได้แบบเขาหน้าสงสารแบบสงสารอย่างนั้นนะมันคือความรู้สึกที่กำลังก่อตัว
0: ใช่ค่ะ
1: และที่กำลังรอการฟื้นตัวความลังเลสงสัยความอะไรทุกอย่างมันสับสนนะ
0: แล้วพูดตรงๆนะการให้โอกาสแฟนเก่าอ่ะมันก็ไม่ง่ายนะแต่พอเขาให้โอกาสไปปั๊บอ่ะมันเหมือนกับการเอาหัวใจลงไปเสี่ยงอีกแล้วอ่ะแล้วโดนเหมือนเดิมเลยอ่ะแล้วรูปทรงมาคล้ายๆเดิมเลยเริ่มติดต่อยากเริ่มไม่ค่อยคุยแล้วก็ไปตามลูปเลยหลังจากนั้นจับได้ว่าเขาคุยกับคนอื่นน้องไหวค่ะหมาน้อยเชื่อเถอะวันนี้อ่อนแอร้องไห้เต็มที่เลยค่ะร้องไห้ไปเลย
1: แต่ถ้าอย่างนี้นะถ้าฟังเรื่องบางเรื่องแล้วยังหัวเราะได
0: ้
1: แปลว่ายังมีต่อมรับรู้ความรู้สึกอื
0: ่น
1: ๆเฮ้ยอันนี้มันโอเคเพราะบางคนนะเวลาเพื่อนอกหักเนาะเล่นตลกให้ตายเล่นจนเหนื่อยเลย
0: ค่ะ
1: แม่คำทักแอะ
0: แล้วก็เหนื่อยเอง
1: เราต้องหยุดเนี่ยจะร้องตามแล้วเนี่ย
0: ใช่ใช่
1: เพราะว่าร้องที่ไม่ขำ
0: จริง
1: ใช่ป่ะแต่อันเนี้ยแปลว่าเขาก็ยังแค่ยังไม่ถูกแบบถ้ามันเจอเนาะเดี๋ยวหาอะไรดูหาอะไรกิน
0: ค่ะ
1: คือบางทีอารมณ์ที่มันอ่อนไหวเพราะการกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะพี่ย้อยเอามันมีส่วน
0: ใช่ใช่น้ำตาลตก
1: ใช่
0: หน่อย
1: มันมีไปหมดเลยค่ะคุณผู้ฟังเอาว่ามันมีผลเหมือนกันกับการที่พอร่างกายเห็นไหมยิ่งอายุมากขึ้นอ่ะเขาบอกการที่เรานอนน้อยอ่ะมันจะมีผลกับอารมณ์ที่มันเหวี่ยงง่ายความอดทนความอ่อนไหวอ่อนแอมันจะเยอะเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นอ่ะมันยากค่ะเวลาเราเลิกกับใครที่เราจะกินให้ได้นอนให้หลับ
0: ค่ะ
1: แต่เราฝืนเถอะ พราะถ้าเรากินได้นอนหลับสติแล้วก็จะมาด้วยเพราะว่าสมองมันยังร่างกายมันยังมีอาหารเลี้ยงอ่ะมันมีอะไรบางอย่างที่ทำงานอยู่อ่ะ
0: ใส่ปากเข้าไปลูกให้มันมีแรงกินผลไม้หรือกินอะไรก็ตามที
1: มันก็จะเป็นช่วงหุ่นดี
0: เออก็ยังเป็นจุดดีๆจุดนึงในเรื่องแย่นั้น
1: แต่แนะนำนะคะถ้าคุณผอมลงมาหลายโลอย่าลิอาจมั่นใจแล้วไปซื้อเสื้อผ้าโดยเฉพาะกางเกงในห่วงเวลานั้นเพราะหลังจากนั้นไม่นานพอคุณกลับมาดีแล้วมีแฟนใหม
0: ่กางเกง
1: ใส่ไม่ได้ถามดิฉันสิคะถึงจุดที่ดิฉันเคยซื้อกางเกงเอวเหลือประมาณ26หรือ27เพราะฉันลงไปเหลือ45ครึ่งจ้ะแล้วพอใช้เวลาไม่นาน
0: กลับมามีความสุข
1: 52มาเลยจ้ะ
0: โอเวอร์ไซส์ไว้ก่อนปลอดภัยจริงๆไม่ว่าหัวใจจะเป็นยังไงโอเวอร์ไซส์ช่วยให้เรารอด
1: ถูกต้องค่ะ
0: นะคะอ่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงแป๊บนึงนะคะให้กำลังใจกันได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นสายที่โทรเข้ามาหรือแม้แต่ฟังอยู่แล้วรู้สึกอยากให้กำลังใจน้องนะคะอาจส่งเข้ามาได้ในไลฟ์ของเราด้วยนะต้นชั่วโมงฟังข่าวให้เรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันอีก1ชั่วโมงในคลับ Friday นะคะ
1: ทำไมพูดเหมือนคุณครูเลยอ่ะ
0: ทำไมอ่ะ
1: ชั่วโมงหน้าไปฉี่ให้เรียบร้อยนะนะคะนักเรียนเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเราเรียนกันใหม
0: ่ไม่ค่ะฉี่ตอนนี้เลยค่ะชั่วโมงหน้าจะได้ไปนั่งฟังต่อค่ะ
3: ไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมไม่เติมเกลือเนื้อแท้เต็มคำถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสกระชายขาว
4: เพื่อนเป็นหมอกับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
0: พี่เอก็อยากมีชีวิตยืนยาวแบบสุขภาพดีเหมือนกันนะน้องหมอ
5: การนอนที่มีคุณภาพเขาเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการมีสุขภาพที่ดีค่ะแต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราพลาดเรื่องการนอนแบบมีคุณภาพไปคือการขาดช่วงหลับลึกค่ะซึ่งระยะหลับลึกสำคัญมากเพราะจะเป็นช่วงที่กรดฮอร์โมนหลั่งแล้วก็เป็นช่วงที่ร่างกายได้ซ่อมแซมตัวเองจริงๆค่ะ
0: พักหลังๆพี่ก็เลยหาตัวช่วยที่จะทำให้สมองของเราผ่อนคลายแต่ต้องบอกนะว่าไม่ใช่ยานอนหลับอย่างตัวนี้นะที่พี่ทานอยู่ก็มีสารสกัดอย่าง L-theanineที่ช่วยลดภาวะความเครียดคาโมไมล์ทำให้สงบกาบาช่วยสร้างสมดุลการพักผ่อนช่วยให้สมองโล่งทาน1แคปซูลก่อนนอน1ชั่วโมงพี่ว่านะการนอนที่ดีนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของชีวิตที่ยืนยาวเลยนะ
4: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณพยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพยาไทยโทร1772เทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

ปตท.น้ำมันดีเซลปั๊มปตท.ดีจริงหมดช้าเครื่องไม่สะดุดเร่งแรงได้ดังใจไปได้ไกลกว่า35 กิโลเมตรต่อถังเติมเลยน้ำมันดีเซลปั๊มป

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Roxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family แลกเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต่อ
2: สวัสดีครับผมคือแชทลับผมถูกลบทุกคืนผมไม่ได้มีคำว่ารักแต่ผมมีคำว่าคิดถึงนะฝันดีนะอย่าบอกใครนะ
3: คลับไฟเดย์ศุกร์นี้4ทุ่มไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A-Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวได้ที่ Facebook คลับไฟเดย์แฟนเพจบางความสัมพันธ์เริ่มจากห้องแชทที่ไม่มีใครเห็น
4: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
5: เวลาของ Green News นะคะมารออยู่แล้วติดตามด้วยกันค่ะกับดินสุทินาทองชื่นที่กรุงบัวโนไซเรสค่ะมีชาวอาร์เจนตินาหลายแสนคนเลยค่ะมารวมตัวกันเดินขบวนไปที่อาคารรัฐสภาเพื่อประท้วงแล้วก็เรียกร้องให้ทางการเอาจริงเอาจังกับปัญหาอาชญากรรมต่อสตรีและเด็กที่มีอัตราสูงขึ้นโดยเฉพาะคดีล่าสุดนะคะที่สร้างความสะเทือนขวัญให้คนทั้งประเทศอย่างคดีที่เด็กผู้หญิงอายุ14ปีถูกล่วงละเมิดทางเพศแล้วฆ่าหันศพที่จังหวัดกอร์โดบาเมื่อวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะโดยการชุมนุมแล้วก็เดินขบวนประท้วงเรื่องนี้ในอาร์เจนตินามีขึ้นทุกปีเลยนะคะนับตั้งแต่เกิดคดีเด็กผู้หญิงวัย14ปีคนหนึ่งที่ตั้งครรภ์ถูกแฟนหนุ่มวัย16ปีทำร้ายจนเสียชีวิตเมื่อปี2558ค่ะเดี๋ยวรอบหน้าส่งข่าวกันต่อต้นชั่วโมงติดตามด้วยกันนะคะ
4: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

0: ไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจ
1: ฟังข่าวไปเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าไมค์เป็นปัญหาความรักหลังไมค์เป็นปัญหาเรื่องของปากท้องและบ้านเมืองจริงๆ
2: ใช่ค่ะเราจะต้องคิดว่าเราจะเลือกผู้ว่ายังไงคะ
1: 28มิถุนายนนะคะทุกคนไปใช้สิทธิ์นะคะ
3: ใช้สิทธิ์ไอ้นี่ก่อนไหม
1: อันไหนอ๋อประกันสังคมเห็นบ้านนี้พวกเรากรีนมอร์นิ่งโชว์กันตลอดจริงๆนะ
3: เราอยากได้ปฏิทินไหมล่ะ
1: เธอปฏิทินเนี่ยพี่ก็ว่าได้นะแต่ว่าราคามันไปซื้อได้แต่จริงสิ่งที่สำคัญสุดคือเวลาที่คนที่เรามีประกันสังคมอ่ะการช่วยเหลือบางอย่างทันตะทั้งหลายราคาสูงขึ้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
3: เนี่ยก็นี่ใช้สิทธิ์ทั้งหมดตลอดที่ผ่านมาเคยใช้สิทธิ์ประกันสังคมอยู่สองครั้งมั้งเรื่องทำฟัน
1: เออพี่ได้อะไรวะขุดหินปูนรอบหนึ่ง
3: เพราะว่าคลินิกหน้าบ้านอยู่ๆเขาก็บอกว่าพี่อ้อมคะพี่อ้อมใช้ประกันสังคมไหมคะใช้ยังไงเหรอใช้ยังไงไหนบอกสิตาเหลือกขึ้นมาเลยพี่อ้อมเอาบัตรประชาชนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูค้นให้เซฟไป900ใช่ไหมดีใจแทบขาดเซฟไป900นี่ก็แฮปปี
1: ้
3: เพราะว่าเวลาอุดฟันเขาคิดเป็นด้านไม่ใช่หน้านะคะหมายถึงด้านฟัน
1: ค่ะ
3: ถ้าคิดเป็นหน้าไม่ได้เขาคิดเป็นด้านนะคะด้านไอ้แกงหัวเราะไม่ใช่หน้าฉันไม่ได้ด่าตัวฉันเองด้านซ้ายด้านขวาด้านนี้ด้านนี้5ด้านด้านบนเพราะฉะนั้นเวลาอุดอ่ะเขาก็จะคิดเป็นด้านๆเลยเนี่ยละด้านละเท่าไหร่
1: ใช่ใช่เนาะแล้วก็หลายๆคนอ่ะส่งมาแทบทั้งชีวิตอ่ะเขาควรจะได้รับอะไรที่เป็นสวัสดิการที่อย่างแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยอาชีพ
3: ปฏิทินไง
1: ก็
3: กระหมวก
1: ก็ขอบคุณก็คืออ้าวถ้าพูดจริงๆด้วยความสัตย์จริงนะในยุคนึงโอเค
3: ใช
1: ่ในยุคนึงมันเป็นประโยชน์ค่ะ
3: ถูกต้อง
1: แต่ในเมื่อโลกมันเคลื่อนมาเราก็ต้องเข้าใจก่อนว่าบางเรื่องมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยน
3: มันต้องขยับ
1: นั่นแหละ
3: เพราะว่าในโลกยุคนี้จำนวนไม่น้อยในโทรศัพท์แทบจะทุกรุ่น
1: ใช่ค่ะ
3: ใช่ไหมโทรศัพท์แทบจะทุกรุ่นเนี่ยมันมีวันที่บอกหรือเปล่า
1: ใช่ใช่แล้วพี่ก็ได้ปฏิทินฟรีจากหลายหน่วยงานที่เราดีลด้วยแบงก์หรืออะไรก็ตามมันมีอยู่แล้วอ่ะประกันชีวิต
3: มันมีเยอะหรือว่าบางคนอาจจะบอกว่าก็เขาไม่ได้ดีลกับหน่วยงานเหล่านั้นอะไรอย่างเงี้ยเขาอะไรอาจจะได้อยากได้แบบนี้แต่ในโทรศัพท์มันมีจริงนะคะต่อให้จะเป็นโทรศัพท์รุ่นราคาเท่าไหร่ยังไงมันจะบอกเวลา
1: ถูก
3: แล้วก็จะบอกวันที
1: ่
3: ถึงบอกว่าถ้าไม่รู้จะเก็บเงินไปซื้ออะไรไม่ต้องยังไม่ต้องรีบซื้อนาฬิกาย ังไม่ต้องซื้อปฏิทินได้เพราะว่ามันอยู่ในโทรศัพท
1: ์
3: แล้วเราตั้งให้ใหญ่ตัวเท่าหม้อแข็งก็ได้นะ
1: ใช่ค่ะแล้วอย่างที่บอกโลกมันเปลี่ยนในยุคนึงมันจำเป็นแต่ถ้ายุคนี้มันไม่จำเป็นก็เก็บงบไว้ทำอย่างอื่น
3: หมวกไงหมวกแดดร้อน
1: ร้อนใช่เข้าใจค่ะแต่ว่าก็ไม่ใช่ทุกคนออกแดด
3: เอาร่มไหม
1: ร่มพี่ได้รับฟรีบ่อยมากเพราะเอาไปทำอะไรก็ตามที่เป็นประโยชน์มากกว่าสิ่งเหล่านี้อะพี่ว่านะ
3: หรือถ้านึกไม่ออกนะ
1: ค่ะ
3: เดือนที่เราจะต้องส่ง700เราขอส่ง690
1: ได้ไหม
3: เออแล้วเราขอไม่รับของเราแจ้งเจตจำนงว่าเราไม่รับ
1: ค่ะ
3: แต่เราขอส่งน้อย
1: ได้ไหม
3: พี่อ้อยว่าดีไหม
1: ดีอูนี่นี่หน่อยก็เอาละจ้ะ
3: เราจะได้มีทางเลือกว่าถ้าเขาบอกมัน10บาทเอง
1: ค่ะ
3: ถูกไหมฮะ
1: ใช่ค่ะ
3: อันนี้แต่แล้วแต่ถ้าใครอยากได้ก็เลือกเพราะว่าถ้าเราไปซื้อหมวกเองใบหนึ่งมันเกิน10บาทอ่ะ
1: ก็แล้วแต่ก็แล้วแต่ค่ะ
3: ลงชื่อก่อน
1: จากGreen Morning Showสู่Club Fridayกันต่อค่ะ
3: ค่ะแล้วเรื่องมันวันนี้ตอนเรื่องมันน่าสงสารอ่ะ
1: แค่ไหนเรียกนอกใจค่ะไมโครชิตติ้งนะคะในคุยกับสายนี้กันคุณจีสวัสดีค่ะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะมาน้องจีคะต้อนรับสู่Club Fridayนะคะมีอะไรมาเล่าให้ฟังคะ
4: ค่ะก็คือเรื่องของหนูนะคะ
1: ค่ะ
4: หนูมีแฟนค่ะอยู่จังหวัดเดียวกันค่ะก็คืออยู่ด้วยกันตลอดเวลาเลยค่ะแล้วช่วงหนึ่งมันมีอยู่ที่ว่าช่วงเขาเกิดอุบัติเหตุอะค่ะ
1: ไปอุบัติเหตุคือ
4: รถชนนะคะรถชนรถมอเตอร์ไซค์อ๋อ
1: มอเตอร์ไซค์ไปชนค่ะ
4: ใช่ค่ะซึ่งหนูอะเป็นห่วงเขามากเลยค่ะหนูก็เลยแบบรีบไปหาเขาที่โรงพยาบาลเลยประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะ
4: แบบหนูก็แบบไม่ได้ตั้งใจที่จะเช็คโทรศัพท์เขาค่ะแค่ว่าจะเข้าไปดูว่าเอ๊มีใครแบบทักมาแบบเป็นห่วงหรือเปล่าเผื่อที่จะได้ตอบกลับอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ซึ่งตอนนั้นแฟนหนูเป็นยังไงบ้างคะที่ประสบอุบัติเหตุ
4: ยังอยู่ในห้องฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะค่ะ
4: ใช่ค่ะแล้วก็ทีเนี้ยพอหนูเปิดเข้าไปหนูได้ไปเจอแชทนึงค่ะซึ่งหนูก็แบบก็เลยรู้เลยว่าอ๋อโอเคเขาแอบไปมีอีกคนนึงซึ่งเขาไม่ได้บอกอีกคนนึงว่าเขาก็มีหนูอยู่ด้วยอะไรประมาณนี
1: ้ฮะอ๋อในแชทนั้นก็คือคุยซ้อนมากับหนูเนี่ยเหรอ
4: ใช่ค่ะเขาคุยซ้อนแบบเหมือนว่าวันนี้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เมื่อวานคือเขาเพิ่งขอไปกันเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เพิ่งขอกันเป็นแฟนเมื่อวาน
4: ใช่ค่ะค่ะแล้วก็อย่างนั้นตอนแรกอ่ะหนูก็สงสัยนะคะว่าทำไมแม่เขาอ่ะจะชอบมาแบบมาถามว่าเอ๊ะแบบคุยกับใครอยู่หรอเพราะสรุปก็คือหนูเพิ่งมารู้ทีหลังค่ะว่าแม่เขาก็รู้อยู่แล้วว่าเขาคบซ้อนค่ะ
1: แต่พี่ก็เห็นมาหลายๆสายที่เคยโทรเข้ามาเนาะคนเป็นแม่ก็บอกว่าไม่รู้จะยังไงนี่นาก็ไม่อยากไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของลูกก็มีแต่แปลว่าหนึ่งแม่รับรู้ว่าลูกชายเขามีหนูและลูกชายเขาก็มีผู้หญิงอีกหนึ่งคน
4: ดิงเองแฟนหนูเขาเป็นทอมค
1: ่
4: ะ
1: อ๋อคือเป็นหญิงรักหญิงอ่ะแต่นั่นแหละก็คือการคบซ้อนสองคน
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคเอาแล้วทางคราวนี้ทำยังไงดีคะ
4: หนูก็รอให้เขาออกจากโรงพยาบาลก่อนแต่ว่าหนูก็แบบพยายามช่วยเขาตลอดในช่วงที่เขาอยู่โรงพยาบาลนะ
1: คะ
4: แล้วก็พอออกจากโรงพยาบาลปุ๊บหนูก็ไปหาเขาที่บ้านไปคุยกันเรื่องนี้ค่ะสรุปก็เขาก็บอกเลิกหนูแล้วก็ไปคบกับผู้หญิงคนนั้นค่ะค่ะแล้วก็ประมาณ2วันผ่านไปค่ะเขาทักมาบอกหนูว่าแบบเขามีเรื่องจะคุยด้วยแล้วก็เขามาหาหนูที่หอพักค่ะ
1: ค่ะ
4: ค่ะแล้วก็เขามาขอหนูบอกว่าขอแอบแซบได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: เดี๋ยวนะขอกันเปิดเผยขนาดนี้เลยเหรอคะขอแอบแซบได้ไหมเออ
4: ใช่ค่ะแล้วก็หนูก็แบบตอนแรกหนูก็ตกใจค่ะแบบโอ้ทำไมแบบขั้นนี้เลยเหรอแบบ
1: เอา
3: หรือว่าเขาล้มหัวกระแทกแล้วมีอะไรเกิดขึ้นในใจเขาหรือเปล่า
1: ก็เป็นการมองโลกอีกแง่หนึ่งว่ามันเป็นการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุไหม
3: หรือเปล่า
1: เออ
4: ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแล้วก็หนูก็แบบตอนนั้นในใจหนูก็แบบก็ยังรักเขาอยู่ด้วยค่ะแล้วก็แบบอีกใจนึงก็แบบก็ไม่อยากไปต่อแต่ก็ยังรักเขาอยู่แล้วก็เลยตอบตกลงไปก่อนนะคะเพราะว่า
3: เดี๋ยวทางเรานี่ถึงขั้นเมื่อกี้พี่อ้อยมือหล่นศอกหล่นออกจากโต๊ะเลยอ่ะแบบว่า
1: คือตอนแรกนกนึกว่าน้องแบบว่าใจก็รักแต่ใจนึงก็ไม่อยากไปต่อนึกว่าหนูก็เลยเลิกเลยเอาหนูกลับไปแอบแซบได้จริงๆด้วยอ้าว
3: แซบเน
1: า
3: ะ
1: ว่า
4: ในทางนั้นหนูก็แบบหนูก็ไม่ใช่เด็กดีเท่าไหร่หนูก็คิดที่จะแบบแก้แค้นอะไรประมาณนี้
1: อ๋อ
4: กลับ
1: ไปแก้แค้น
3: มันมีเส้นทางของเรื่องคือจะแก้แค้นเดี๋ยวนะพี่ขอถามนิดนึงดิการที่เรายอมรับความสัมพันธ์แบบที่เขาขอมา มันเท่ากับแก้แค้นอย่างไรคะ
1: อธิบายจงอภิปราย
4: ก็คือหนูอาชีพก็คือแบบให้ผู้หญิงคนนั้นได้รู้ค่ะว่าแบบหนูไม่อยากให้เขาได้แบบอยู่กับใครสักคนนึงอะเพราะว่าเขาทำแบบนี้ก็คือแบบว่าเขาก็ใจร้ายกับทั้งสองฝั่งแล้วค่ะก็คือหนูบอกผู้หญิงคนนั้นเลยแบบนี้ค่ะ
1: เพราะอยากให้ผู้หญิงคนนั้นได้รับรู้ด้วยว่ามีหนูอยู่นะ
4: ใช่ค่ะ
3: คือจากที่เราคบอยู่แล้วเราถูกต้องมาแบบแต่โดนซ้อน
1: ค่ะ
3: พอความมันจบแล้วเขาเลือกทั้งนั้นแต่เขาขอมาอย่างนี้ฉันก็จะยอมเป็นคนที่ซ้อนแต่ฉันจะทำให้เธอไร้ซึ่งความสุขเนี่ยนะโกของเราคืนนี้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: หรออ่ะงั้น
3: มีแรงบันดาลใจเป็นใครไหมคะไม่แน่นะบางทีเราม
1: ีหรอ
3: บางทีหมายถึงว่าเราหลายๆเรื่องเราเห็นจากทฤษฎีแบบ
1: จากในข่าวเห็นใน
3: แล้วมันก็รู้สึกว่าบางทีมันทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะได้ไงพี่อ้อยเพราะสถานการณ์นี้ตอนที่เขาเลือกคนนั้นเรารู้สึกแพ้ถูกป่ะจี
4: ใช่ค่ะ
3: นี่ไงเรารู้สึกแพ้ไงเราถึงถามว่ามีไอดอลหรือเปล่า
4: แต่บางคิดได้ที่จะแก้แค้นอย่างเดียว
1: คิดอย่างเดียวแต่พี่อ้อยว่าบางทีอ่ะต่อให้หนูชนะแล้วรางวัลคือเขาอะเขาก็อาจจะไม่ได้ควรค่าจะเป็นรางวัลนะน้องนะได้คนหลายใจมาหนึ่งคน
4: แต่ว่าหนูไม่ได้คิดที่จะกลับไปคบกับเขาอะค่ะแบบหนูแค่แบบ
1: แอบแซบเฉยๆตามที่เขาของี้เหรอ
4: เพราะผู้หญิงคนนั้นตอนนั้นในความคิดก็คือถ้าผู้หญิงคนนั้นรู้ปุ๊บหนูก็จะออกมาด้วยเลยถ
3: ้ากล้าขอก็กล้าให้แล้วก็ได้ล้างแค้นด้วยจะให้ผู้หญิงคนนั้นเจ็บว่างั้น
4: ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้หนูก็แบบได้ไปบอกผู้หญิงคนนั้นเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเขาก็ยังคบกันต่ออยู
3: ่แล้วหนูจ่อยไหมถ้าเขาบอกเขาว่าสิ่งที่หนูวางแผนว่าหนูอ่ะจะแก้แค้น
1: อ
3: ่ะเซอร์ไพรส์กว่าไหมที่เขาก็ไม่เลิก
4: ก็เซอร์ไพรส์อยู่ค่ะ
1: ค่ะ
4: ก็ตกใจอยู่เหมือนกัน
1: เพราะจริงๆนะคนที่หนูควรแก้แค้นไม่ใช่ผู้หญิงคนนั้นต่างหากคือคนที่หลอกหนูต่างหากถ้าน้องมาวัดกันจริงๆถูกไหมล่ะคะผู้หญิงคนนั้นก็คือคนคนหนึ่งที่เขาก็ไม่รู้เหมือนที่หนูไม่รู้นั่นแหละ
4: ใช
1: ่ป่ะคะเขาไม่รู้อะไรเลยด้วยซ้ำเขาก็คิดว่าหนูคิดว่าผู้หญิงคนนี้ที่เป็นแฟนหนูอะรักหนูคนเดียวทางนั้นก็คิดว่าแฟนเขารักเขาคนเดียวเหมือนกันใช่ป่ะคะแต่การถูกแก้แค้นกับกลายเป็นว่าเอ้าอยู่ๆถูกแก้แค้น
3: ไปแก้ที่ผู้หญิงด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
3: ทำไมไม่แก้ที่คนของเราคนกลางหลายครั้งที่พอมีปัญหาเราไม่เคยแก้ที่คนกลางเราไม่ดุคนกลาง
4: ก็คือความคิดของหนูค่ะก็คือแบบจะทำให้แบบคนคนนั้นคือเขาไม่เหลือใครอะค่ะแต่ว่าคืออัพเดทของหนูก็คือแบบจริงๆอะมันไม่ได้มีแค่ครั้งแรกก็คือตอนแรกอะที่ครั้งแรกที่จับได้ก็คือผู้หญิงอะรวมหัวกับหนูเพื่อที่จะแบบแฉคนนี้ว่าคนนี้แบบแบบ
1: หลายใจ
4: ค่ะแล้วก็สุดท้ายผู้หญิงคนนั้นก็เขาก็หักหลังหนูในการไปคบกับคนนั้นต่ออะไรแบบนี้ค่ะ
1: โอ้เห็นไหม ซับซ้อนซ่อนเงื่อนมากทุกคนต่างอยากพยายามแก้แค้นในมุมของตัวเองที่สุดแล้วภาพวันนี้ตัดมาก็คือจีคือคนที่เหมือนจะเสียใจที่สุดเพราะเขาก็ยังคบกันอยู่ถูกไหมคะ
4: คร
1: ับ ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: อืมค่ะมีคำถามไหมคะไหนๆก็อยู่ในคลับไฟเดย์แล้ว
4: ก็คือหนูนะคะว่าหนูแบบคิดถูกไหมที่หนูทำแบบนั้นลงไปอะไรประมาณนี้ค่ะ
3: ไม่ถึงทำแบบไหนลงไปคะ
4: ที่หนู
3: ไปแก้แค้นอ่ะเหรอ
4: เป็นมือที่สามแล้วก็ไปแก้แค้นนะคะ
3: อ้าวแล้วสมมติถ้าพี่สองคนตอบว่าหนูทำไม่ถูกหนูจะเอาไงอ
1: ่
3: ะ
1: เพราะหนูทำไปแล้ว
3: หนูทำไปแล้วอะใช่ปะ
4: หนูก็ต้องยอมรับในส่วนตรงนั้นนะคะ
3: เออ
1: ค่ะ
3: เราไม่ต้องไปพูดถึงอดีตนะเนาะ
1: ใช่แต่พี่คิดแค่ว่านิดเดียวเลยนะเป็นเรื่องเสียเวลาจีการที่หนูคบว่าค้นพบว่าคนคนหนึ่งหลอกหนูคบซ้อนทั้งสองฝั่งถ้าเป็นได้หนูควรออกมาตั้งนานแล้วหนูดันเลือกกลับไปเพื่อเสียเวลาไปแก้แค้นแล้วค้นพบว่าการแก้แค้นของหนูไม่มีผลอะไรต่อเขาเลยฉะนั้นเองพี่คิดแค่นี้ไอ้ถูกหรือผิดอะไรก็ตามทีอะกฎหมายก็ไม่ได้มาตามจับคนอยากแก้แค้นหรอกค่ะเพียงแต่แค่บางทีอันนี้เผื่อว่าหนูโทรเข้ามาแล้วมันเป็นวิธีคิดให้กับคนอื่นๆนะคะบางทีเราก็เสียเวลาชีวิตเนาะฉันจะต้องกลับไปเพื่อจะต้องไปแก้แค้นอะไรเงี้ย
3: เนี่ยไหมเธอดูละครเหมือนกันนั่นแหละ
1: เฮ้ยฉันชอบนี่ไงน้องๆเขาชอบดูผลไม้
3: อ
1: ะไอตัวที่เป็น AI ผลไม้อะเป็นละคร
3: อ๋อไออย่างนั้นเนี่ยเหร
1: อตอนนี้เล่นเป็นผลไม้แล้วนะพวกกรีนเวฟเนี่ยเล่นดูกันบ่อยค่ะพวกเรารักธรรมชาติเนี่ยมันจะมีพล็อตอารมณ์ประมาณอะไรแบบเนี้ยที่สุดนะบางทีการแก้แค้นที่สะสมที่สุดคือการอย่าให้คนคนนั้นมีค่าอีกต่อไปในสายตาเราอะพอหนูลงทุนด้วยเวลาไปคบหาไปคุยเพื่อแก้แค้นไปรวมหัวกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งเพื่อจะแฉคนกลางปรากฏผู้หญิงคนนั้นก็ทรยศเราที่สุดแล้วเขาก็ไปคบกัน
3: มันตะอยู่อะเอาจริงๆคำว่าการที่ทำให้เราตัวเราดูดี มีความสุข
1: ค่ะ
3: อยากกินอะไรก็กินอยากไปไหนก็ไปทำอะไรก็ได้อย่างอิสระ
1: ค่ะ
3: หันมาแล้วแบบโหไม่หูอย่างเงี้ยเนื้อออกป่ะแบบรู้สึกแบบโหแต่ไม่ได้จงใจทำเพื่อให้เขาเสียดายนะคะเราต้องรักตัวเราเองก่อนแล้วใส่ใจกับตัวเราเองจนเป็นปกติอ่ะแล้วเรามีความสุขอ่ะแล้วมันจะฉายออกมาแล้วเขาเห็นเราแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากกลับมาซึ่งเชื่อไหมอ่ะจำนวนคนจำนวนเยอะพอมีเหตุการณ์แบบเนี้ยจะไม่กลับไปแล้วจะรู้สึกเชิดเดือด
1: ค่ะ
3: เป็นการแก้แค้นที่แบบไม่ต้องแก้แค้นอ่ะ
1: ค่ะ
3: จริงมันได้ผลนะแต่มันต้องใช้ความตั้งใจที่จะทำไปแล้วก็ใช้ใจที่สบายมากเลย
1: ค่ะ
3: แต่มันจะเชิดมากเลยจี
1: แต่พี่แค่ว่าจียังตัดเขาไม่ออกอะแหละก็เลยพยายามจะบอกว่าที่หนูกลับไปเพื่อแก้แค้นนะคะพี่แต่ในใจหนูไม่มีเขาแล้ว
3: ขออ้างขอโทษนะ
1: จริงๆแล้วเราก็ยังอยากอยู่ในพื้นที่นั้นแต่ทั้งหมดไม่เป็นไรค่ะมันออกมาชัดเจนแล้วไงคะจีถูกไห
3: ม
1: ว่าเขาก็เลือกกันก็เรื่องของเขาเราควรเจอคนที่เริ่มต้นก็ไม่ต้องนั่งหลอกลวงกันแบบเนี้ยพี่ว่าเขาก็ตั้งหน้าตั้งตาหลอกหนูตั้งแต่ต้น
3: อ
1: ่ะ
3: อยากจะให้ไปอยู่รวมกับหมาน้อยยังเลย
1: น้องหมาน้อยก่อนหน้านี
3: ้จะได้ไปเป็นเพื่อนกันแล้วว่าเราก็เยียวยาไปแต่ไม่ได้ให้ไปคบกันนะแต่หมายถึงว่าก็ปลอบใจกันไปจะได้แบบเป็นเพื่อน
1: ไม่ต้องจีคิดดูนะถ้าเกิดวันนั้นน่ะเขาไม่ประสบอุบัติเหตุอ่ะเขายังปกปิดอะไรได้อีกตั้งนานเลยนะเพราะเขามีเจตนาจะไม่บอกอยู่แล้วอ่ะ
4: จริงๆเขาก็มีแฟนมีคนเก็บมาอยู่แล้วก่อนหน้านี้แต่แค่หนูจับไม่ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
3: อะไรกะ
1: คือแสดงว่าไม่ใช่มีแค่หนูกับผู้หญิงคนนั้นแต่มีอีก
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้โหเรากำลังคบกับคนทรงเสน่ห์
1: โ
3: อ้โหเสน่ห์เล้าใจอย่างเง
1: ี้ยนั่นแหละพี่ถึงได้บอกไงคะว่าต่อให้หนูบอกว่าถ้าเขาเลือกหนูแล้วหนูชนะของวันมีค่าแค่ไหนเชียวหรอเห็นป่ะได้คนไม่รู้จักพอมาคนนึง
3: แต่เขาอยากชนะแค่ว่าขอให้ทุกคนไม่ได้ใครเลย
1: เนี่ยประมาณนี
3: ้เอาเวลาไปใส่ใจหาคนใหม่ไหม จริงจริงถ้าคิดอะไรไม่รู้จะแบบคิดยังไงให้ตัวเองหายเจ็บปวดก็เอาเวลาไปทำให้ตัวเองโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเราจะมีคนใหม่เราก็จะเชิดไป
1: ค่ะนะดีกว่านะคะหวังว่าเวลาจะทำให้น้องเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะ
3: เอาว่ารอดพี่อ้อย
1: เออเพราะ
3: ดูทรงแล้วอ่ะเขามาขอแซบและแซบอ่ะยังไงก็รอดจีเราจะรอดโอเคป่ะเราต้องรอด
1: ขอให้พี่อ้อมจงอภิปรายในเหตุผลข้อนี้ค่ะว่าทำไมถึงรู้สึกเช่นนั้นคะ
3: คือเรามีความเฟี้ยวบางอย่างอยู่แต่จีอย่าประมาทของแบบเนี้ยเราไม่รู้หรอกว่าเราเล่นกับใคร
1: ค่ะ
3: และที่สุดแล้วเวลาเราเล่นกับอารมณ์อ่ะเรามักจะเจ็บ อย่าประมาทความเจ็บปวดของอารมณ์
1: ตรงอารมณ์ตัวเองเนี่ยด้วยเนาะ
3: มันเวลามีคนจะเซอร์ไพรส์แล้วเวลาเราเจอเซอร์ไพรส์กว่า
1: ค่ะ
3: มันเจ็บกว่านะคะ
1: อย่าไปกล้าขอก็กล้าให้ตลอดนะไม่ได้หรอก มันไม่คุ้มเสี่ยงพี่ว่า
3: เกิดไปเจอคนอีกแบบนึงจริง
1: ใช่
3: นะ
1: นะขอบคุณมากค่ะ
3: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: เพราะว่าเราไม่รู้เลยพี่อ้อยถ้าไปเจอคนนิสัยไม่ดีเจอพวกแอบถ่าย
1: ใช่ใช่ใช่
3: เฮ้ยมันแทนที่จะเลิกแล้วจบนึกออกป่ะเกิดสมมุติเขาไปแบบคุยกันว่าไอ้นี่กำลังจะดัดหลังนู่นหนึ่งสองสามอ่ะงั้นดัดไอ้นี่กลับแอบถ่ายขึ้นมาเธอ
1: กลายเป็นผู้หญิงอีกคนนึงอ่ะใช้หนูเป็นเครื่องมือเลยนะ
3: อันนี้เป็นเรื่องสมมตินะ
1: มันเป็นไปได้ค่ะคือมัน
3: นึกออกป่ะเกิดแบบอะไรอย่างนี้มันแบบเฮ้ยมัน
1: ภาวะสุ่มเสี่ยงเหลือเกิน
3: คือไอ้เรื่องของการระวังโรคภัยที่มันจะตามมาก็เรื่องนึงอยู่แล้วแต่สิ่งที่ต้องระวังคือสิ่งที่มันจะไปอยู่ในโลกดิจิตอลทั้งหลายอ่ะ
1: ใช่ค่ะ
3: มันก็ต้องระวังนะ
1: บางที
3: ต้องระวัง
1: บางทีแค่เจอคนแย่ๆก็แค่ออกมาให้เร็วที่สุดไม่งั้นมันแบบโหแบบเนี่ยนะเหมือนอารมณ์เนี้ยเขาแอบแซบเขาขอแอบแซบได้ไหมหนูก็โอเคค่ะอย่างเงี้ยนะ
3: แต่ถามว่าเข้าใจไหมเข้าใจเพราะคนมันเคยคบกัน
1: ค่ะ
3: เราเข้าใจเลยเราเข้าใจแต่แบบเป็นห่วง
1: แต่เสี่ยง
3: เป็นห่วงว่าถ้ามันไม่ใช่คนนี้แล้วเป็นคนอื่นแล้วเจอ คนที่ร้ายกว่าอย่างเงี้ยมันเป็นห่วงเนี่ยว่าพอคิดเป็นลูกเป็นหลานแล้วเราก็จะเป็นห่วงทำไมฉันต้องให้เขาว่าเป็นลูกเป็นหลาน
1: เดี๋ยวก็ต้องเป็นดีเจในวัยหนึ่งอะแหละ
3: เป็นน้องเป็นนุ่งก็พอ
1: เป็นน้องเป็นนุ่งเป็นน้องเป็นนุ่งโอเคสายนี้ค่ะคุณโบสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
1: จ้า
5: สว
1: ั
5: สดีค่ะพี่อ้อ
3: สวัสดีค่ะ
1: มาอยู่ในครับไฟเดย์นะคะเล่าให้ฟังซิเจออะไรมาถึงอยากโทรเข้ามาในตอนนี้คะแค่ไหนเรียกว่านอกใจ
5: คือโบเลิกกับสามีมา10กว่าปีแล้วค่ะ
1: 10กว่าปีแล้วค่ะ
5: ค่ะที่เลิกกันก็คือทางฝั่งโน้นเขามีมือที่3ค่ะ
1: ค่ะ
5: ช่วงนั้นก็คือตอนที่เลิกกันนะคะก็จะมีปัญหาหลายๆอย่างทั้งเรื่องงานทั้งเรื่องครอบครัวค่ะ
1: ค่ะตอนที่สามีมีมือที่สามคือตอนนั้นเราก็มีลูกด้วยถูกไหมคะ
5: มีค่ะ
1: มีลูกกี่คนนะคะ
5: สองคนค่ะ
1: สองคนอายุประมาณเท่าไหร่เอ่ยในวันที่มีปัญหากัน
5: คนเล็กประมาณ3-4ขวบค่ะ
1: โอ้กำลังเด็ก
3: แต่ตอนนี้โตแล้วสิ
1: ตอนนี้ก็น่าจะโตแล้ว
5: โตแล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: มัธยมแล้วค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อแล้วตอนนั้นคนโตอายุประมาณเท่าไหร่คะ
5: คนโต11-12
1: โอ้ค่ะแล้วพอเกิดปัญหานั้นโบตัดสินใจยังไงคะ
5: ของเรื่องของสามีไม่มีอะไรค่ะคือพอรู้ก็เลิกเลยเพราะว่าเขาก็เป็นผู้ชายที่ท็อกซิกอยู่พอสมควร
1: แล้วตอนนั้นเราสื่อสารกับลูกยังไงบ้าง
5: บอกเขาอะค่ะแต่ว่าตอนแรกอะลูกคนโตไม่เชื่อค่ะ
1: ค่ะ
5: พอดีพ่อเขาพาไปบ้านผู้หญิงคนนั้นแล้วเขาไปเห็นลูกรูปที่ตั้งใส่กรอบไว้ในบ้านนะคะแต่พ่อเขาถ่ายรูปกับคนนั้น
1: ค่ะค่ะ
5: เขาก็เลยเชื่อแม่
1: ค่ะก็แปลว่าทุกคนก็ไปชิวใจตัวเองนะว่าวันหนึ่งพ่อแม่เดินหน้าต่อไม่ได้แล้วค่ะแล้วไงต่อ
5: โบก็ไม่ได้คบใครเลยค่ะเป็น10กว่าปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็ไม่เคยคบใครเลย
1: ค่ะ
5: ค่ะทีเนี้ยตอนเล่าย้อนไปก่อนตอนที่ช่วงที่มีปัญหานะคะโบก็โพสต์เข้าไปโพสต์เหมือนกับตัวเองจะเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
5: ก็จะมีเพื่อนผู้ชายซึ่งคนนี้เขาก็มีครอบครัวแล้วเขาก็ทักมาเหมือนกับว่าให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเราเคยเรียนด้วยกันแล้วเราก็แยกย้ายกันไปไม่เคยเจอตัวกันเลยมาเจอกันในโซเชียลเฉยๆ
1: ค่ะ
5: แล้วทีนี้ก็หลังจากวันนั้นนะคะผ่านมาก็เกือบ10ปีอะค่ะเราได้มีโอกาสเจอกัน
1: ค่ะ
5: กับเพื่อนผู้ชายคนนี้แล้วก็คือมันมีเรื่องให้ได้ช่วยเหลือกันนะคะก็เลยได้ติดต่อหลังจากนั้นเป็นต้นมา
1: ค่ะ
5: ถ้านับถึงปัจจุบันนะคะประมาณ3ปีหลังเนี่ยค่ะ 2-3 ปีหลังค่ะทีนี้ตอนครั้งแรกที่เราได้ติดต่อได้ช่วยเหลือกันนะคะก็เขาก็ต่างคนก็ต่างทราบซึ้งตัวโบเองอ่ะโบก็เหมือนกับอยากตอบแทนเขาที่เขาอ่ะเคยให้กำลังใจเรานะตอนนั้นค่ะทีนี้เขาอ่ะจะต้องถูกส่งตัวไปทำงานต่างประเทศ
1: ค่ะ
5: แล้วโบถามเขาแล้วว่าเขาอ่ะ ถ้าไปอ่ะคือจะไปเลยไหมเขาก็บอกว่าถ้ามันดีเขาจะพาภรรยาเขาไปทำงานด้วยแต่ว่าลูกอ่ะจะให้อยู่ที่ไทย
1: ค่ะ
5: ค่ะก่อนที่เขาจะไปโบก็เลยเหมือนกับเปิดใจแต่ทีเนี้ยอันเนี้ยค่ะก็คือคำถามด้วยค่ะพี่อ้อยว่าโบไปพูดกับเขาว่าเหมือนกับขอบใจนะที่ตอนนั้นอ่ะเธอดีกับเรารู้สึกดีกับเธอมากนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
1: ค่ะ
5: แล้วก็ไม่รู้ว่าการไปพูดแบบนั้นมันจะเป็นการสารภาพรักหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะคือเพื่อนคนอื่นที่ได้ยินเรื่องที่โบเล่าให้ฟังเขาก็จะพูดว่าก็เธอไปสารภาพรักมันไงล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปรากฏว่าไปต่างประเทศเนี่ย
1: ค่ะ
5: ปรากฏว่าไม่ได้ไปค่ะ
1: เพราะว่า
5: เขาป่วย
1: ค่ะ
5: เป็นโรคร้ายแรงเขาก็เลยไม่ได้ไป
1: ค่ะ
5: ทีเนี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าโบก็เลยได้กลับมาติดต่อกับเขาอีกเพราะว่าก็ยังต้องช่วยเหลือยังต้องอะไรกันอยู่อีกเนี้ยค่ะก็เลยกลายเป็นว่าที่โบคิดว่าโบสารภาพไปเพราะว่าที่พูดคำนี้ไปเพราะคิดว่าเราจะไม่ได้เจอกันอีกแล้วค่ะ
1: ค่ะ
5: แต่มันดันไม่ใช่อ่ะค่ะมันเลยกลับเป็นแบบเขาไม่ได้ไปแล้วและทีนี้ทุกวันนี้เราก็ยังต้องติดต
1: ่อ
5: สื่อสารกันอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้ไปถึงขั้นไหนนะคะยังแค่คุยกันเฉยแต
1: ่
5: ทีนี้พวกเพื่อนๆคนอื่นนะคะที
1: ่
5: เขาก็จะแบบมองเราว่าเนี่ยกำลังจะใกล้เข้าไปเป็นเดือนน้อยเขาแล้วนะเลย
1: จะไปถึงขั้นไหนได้ยังไงล่ะคะโบก็ในเมื่อเขามีครอบครัวอยู่ไง
5: ใช่ค่ะโบก็คิดอย่างนั้นแต่โบก็บอกว่าผู้หญิงกับผู้ชายเราสามารถเป็นเพื่อนกันได้นะแต่ทีนี้เพื่อนคนอื่นอ่ะคือโบก็บอกว่าเราอยากได้ฟิลแบบคุณต้นหอมกับคุณบอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: อ๋อกับบอยพิษณุอ่ะเหรอ
5: ใช่
1: ค่ะ
5: อยากได้แบบนั้น
1: โบเอาดีๆยังไม่ต้องคุยถึงเรื่องอะไรควรไม่ควรทั้งหลายทั้งปวงโบรู้สึกยังไงกับเพื่อนคนนี้คะ
5: ถ้าเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกเลยค่ะ
1: ค่ะ
5: ถ้าเมื่อก่อนอ่ะไม่ได้รู้สึกเลยก็จะเหมือนเพื่อนทั่วไป
1: แล้วตอนนี้ล่ะ
5: แล้วตัวเขาเองโบก็มั่นใจว่าเขาก็ไม่ได้ชอบเราชู้สาวตั้งแต่แรก
3: อ๋อก็ถูกต้องนี่แล้วมันเปลี่ยนตรงไหนอะคะ
5: ก็เท่าที่ฟังจากคนอื่นที่เพื่อนที่วิเคราะห์เรื่องของโบอะค่ะเขาก็บอกว่านั่นแหละจุดเปลี่ยนก็คือที่โบไปพูดแบบนั้นกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: ไม่พี่ยังไม่ได
3: ้ใจเลย
1: พี่ยังไม่คิดถึงประโยคนั้นพี่กำลังคิดว่าการที่โบเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนคนอื่นฟังอยู่บ่อยๆเพราะโบรู้สึกพิเศษแล้วใช่ไหม
5: ถ้านะตอนนี้ก็เหมือนจะใช่อะค่ะแต่ว่าเราก็ยังมีเป็นโซนเราก็ยังมีเส้นศีลธรรมอยู่เราไม่อยากไปตรงนั้นด้วยตัวเองก็รับ
3: เดี๋ยวนะ
5: สถานภาพอย่างนั้นไม่ได้เหมือนกัน
3: ดูเพื่อนดูจะสนุกในการอวยให้เราชอบปะ
5: ไม่ค่ะเพื่อนทุกคนด่าโบทุกคนเลย
1: เออ
5: แล้วก็จะบอกเลยให้เลิกคบ
1: คือตอนนี้ที่พี่รู้สึกพี่กลับรู้สึกว่าโบเองต่างหากที่ยังไม่ยอมรับความจริงโบคิดโบรู้สึกพิเศษ
3: ก็เดี๋ยวนะการที่เพื่อนบอกว่านั่นน่ะคือสารภาพรักเพื่อนไม่ได้อวยถูกไหมเพื่อนกำลังดุอยู่ใช่ไหม
1: เพื่อนกำลังตำหนิ
5: ใช่ใช่ค่ะ
3: แต่เราคือคนเดียวที่เถียงถูกไหม
5: ใช่ค่ะ
3: ถ้าพี่อ้อยฟังประโยคเมื่อกี้พี่อ้อยรู้สึกว่าสารภาพไหม
1: ถ้าเกิดพี่ฟังด้วยใจกลางๆไม่ได้รู้สึกอะไร
3: ไม่ได้รู้สึก
1: ไม่ได้รู้สึกอะไรก็แค่รู้สึกว่าเฮ้ยขอบคุณมากเลยที่อุตส่าห์แบบเฮ้ยตอนนั้นมาปลอบใจฉันนะฉันรู้สึกดีมากเลยนะหลังจากวันนั้นแค่นั้น
3: เนี่ยดูไม่มีอะไรเลยแล้วอะไรคือตัวบิ้วเรื่องเนี้ย
1: ค่ะ
3: อ้อมแค่อยากรู้ว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนและบิ้วเรื่องนี้เหรอหลังจากบอกเขาแล้วมันยังไงเหรอเขามีทีท่าอะไรที่ทำให้เรารู้สึกไปตรงถึงจุดตอนนี้ได้เนี่ย
1: เขาเอาพูดง่ายๆเขาเล่นด้วยไหม
5: คือเขาไม่ได้ตอบกลับด้วยไม่ได้ตอบกลับว่าเราก็คิดเหมือนเธอหรืออะไรเงี้ยคือไม่แต่การกระทำอะค่ะพอเวลาเราจะต้องมีส่งของหรือเอกสารหรืออะไรให้กันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะต้องมาเองโดยที่เราว่าเอ้ยเราส่งไปสนีได้เขาก็ไม่ยอมเขาก็จะมาเองมาด้วยตัวเองมาเจอเราแล้วก็พาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: พี่เห็นด้วยกับเพื่อนโบอันนึงนะเรื่องการตัดภาวะเสี่ยงเรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องตัดมันยากค่ะโบพอเราเลยยิ่งโบพยายามจะบอกว่าไม่หรอกโบก็ไม่ได้อยากจะเป็นงั้นเรามีเส้นของศีลธรรมเข้าใจว่าเส้นศีลธรรมคืออะไรแต่บางทีใจมันห้ามยากเพราะนั้นสิ่งเดียวที่ต้องทำคือต้องตัดภาวะเสี่ยงเหมือนกันเช่นโอ๊ยไม่เป็นไรไม่กินข้าวด้วยไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ต้องไปกินข้าวกับลูกหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เราห่างออกจากเส้นนี้เพราะตอนนี้โบเองยอมรับเลยว่าโบพิเศษแล้ว
3: อืมแล้วอ้อมอยากรู้อีกอันนึงได้ป่ะพี่อ้อย
1: เอาเลยถามเลย
3: มันจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจกัน
1: ค่ะ
3: คำว่าเลิกกับสามีแต่ยังไม่หย่าเนี่ยมันยังไงฮะ
5: คือสามีอ่ะเขาทำงานค่อนข้างมั่นคงมีสวัสดิการจากที่ทำงานเขาค่ะตอนแรกอ่ะก็ว่าจะหย่าเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าญาติๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะก็จะบอกว่าไม่ต้องไปหย่าไปหย่าให้มันทำไมอะไรอย่างเงี้ย
3: อืมแล้วสามีเขาก็ยอมไม่หย่าด้วย
5: ค่ะ
3: ยอม
5: ก็ยอมไม่หย่าแล้วตอนแรกอ่ะคือเราทะเลาะกันแบบจะตีกันเลยค่ะ
3: อืม
5: แต่ทีเนี้ยตอนหลังมาเขาก็มาทำดีด้วยเขาก็มาดูแลลูกอะค่ะแต่เขาไม่เคยที่จะมาขอคืนดีนะคะ
3: ค่ะก็อยู่เป็นเพื่อนกัน
5: ก็อยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
3: แล้วเราเป็นเพื่อนกับเขาได้จริงๆใช่ไหมเรายังพูดคุยใช้ชีวิตกันได้ปกติแค่เราไม่มีสัมพันธ์กันเท่านั้นปะเป็นพ่อแม่ของลูกและในชีวิตจริงในบ้านเนี่ยเราเป็นเพื่อนกันหรือเป็นอากาศ
5: ถ้าตอนหลังๆมาคือพูดเท่าที่จำเป็นค่ะ
1: ค่ะ
3: อยู่เพื่อลูกตอนหลังๆมาพูดเท่าที่จำเป็นตั้งแต่เรามีเพื่อนคนนี้เข้ามาหรือพูดเท่าที่จำเป็นก่อนจะมีเพื่อนคนนี้เข้ามา
5: ก่อนค่ะ
3: นะมันต้องเป็นกับถูกไหมพี่อ้อยมันต้องคิดอ่ะ
1: จะได้เคลียร์ความรู้สึกตัวเองก่อน
3: เพราะมันทีละเรื่องเพราะถ้าพอมันยังไม่หย่าปุ๊บอ่ะ
1: ค่ะ
3: เรากำลังจะทำอะไรที่จากที่ถูก
1: ค่ะ
3: มันหมิ่นเมย์จะผิดเพราะมันยังไม่หย่าแต่ถ้าไม่งั้น
1: อ
3: ่ะจะได้คุยกับสามีไปเลย
1: อ
3: ีกขั้นนึงเพราะมันมีทั้งลูกมีทั้งสามีป่ะพี่อ้อยไม่ใช่มีแค่เราอ่ะ
1: เพราะบังเอิญว่าการรักษาผลประโยชน์พี่เข้าใจสวัสดิการหลายๆอันเนี่ยลูกได้ด้วยไหมคะ
5: ได
1: ้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการรักษาผลประโยชน์นี้ให้ลูกแหละ
3: ถูกแต่ถ้าเกิดว่าเขาเกิดไปพลาดไปมีอะไรกับอีกคนหนึ่งขึ้นมาแล้วสามีรู้สึกว่าแล้วทำไมเขาต้องทำสิ่งนี้เพื่อคนนี
1: ้ค่ะ
3: แล้วเลิกขึ้นมา มันก็อีกเรื่องนึงนะเขาไม่ทนแล้วแต่อันเนี้ยเขาทำอะไรไม่ได้เพราะเราไม่ได้ผิดไง
1: ค่ะ
3: ที่เขาไม่ได้หย่าแต่เพราะเราก็ไม่ได้ผิด
1: ค่ะ
3: เขาไม่หย่าหรือเปล่าน
1: ั่นอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของกับสามีเก่าแต่อันนึงค่ะคือกับคนใหม่ที่เรารู้สึกว่าภาวะจิตใจเราไม่ค่อยโอเคแล้วนะมันเริ่มปิ่นเส้นความพิเศษมันไม่ใช่แค่เพื่อนแล้วอะพี่เลยรู้สึกว่าโบต้องตัดภาวะเสี่ยงทั้งหลายนะเพราะเขาเองก็คือสามีของคนอื่นนะต่อให้เราจะบอกว่าเขาเราเป็นเพื่อนที่รักกันและเขาก็มันเป็นประโยคสวยๆค่ะ
3: เขาดูแลผู้หญิงของเขาดีไหมคะคุณโบ
5: ได้ค่ะคือโบอะมีความน้อยใจในตัวเองจนถึงได้บอกว่ายังไงก็ไม่น่าจะไปต่อกับคนนี้ได้แน่ๆมั่นใจตัวเองอะค่ะคือถ้าเรามองว่าโบอะเป็นเมียหลวงที่อยู่กับสามีเก่านะคะ
1: ค่ะ
5: สามีเก่าเนี่ยจะปกป้องเมียน้อยมากเราแต่ไม่ได้เลยเราถามไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
5: แต่พอมาในฝั่งของเพื่อนคนนี
1: ้
5: เขาก็ดูจะปกป้องเมียเขา
3: เช่น
5: อย่างเช่นแบบไปกินข้าวกับเราแล้วเมียเขาโทรเข้ามาเขาอาการเขาก็จะแบบสะมือแบบเหมือนกับไม่อย่าเพิ่งพูดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: รู้ลี้รู้ลนไห
1: ม
5: ไม่ถึงขั้นค่ะแต่ว่าเหมือนกับแบบเขาทำโดยอัตโนมัติโดยที่เขาก็ไม่รู้ตัวเขาโบคิดว่านะคะ
1: เขาก็ดูแลใจทางภรรยาแหละ
3: กับอีกอันนึงดูแลตัวเองไม่อยากเสี่ยง
1: เพราะนั้นวันนี้ต่อ
5: ก็เห็นแล้ว
1: ต่อให้โบเดินหน้าต่อไปอ่ะโบก็รู
3: ้ไปทางไหน
1: โบก็รู้แล้วนะว่าที่สุดแล้วก็คือคนนอกบ้านนะ
5: ค่ะ
3: เดี๋ยวนะเอางั้นถามเอาง่ายๆโบอยากได้อะไรจากความสัมพันธ์นี้ปลายทางที่แบบคิดว่าแบบถ้าฉันเลือกได้ถ้าฉันกำหนดโลกใบนี้ได้อ่ะไหนบอกเรื่องนี้อยากได้อะไรที่สุด
5: คือถ้าใจลึกๆตัวเองเลยไม่อยากยังไม่ได้อยากมีครอบครัวใหม่ยังมีความรู้สึกสนุกกับชีวิตแบบนี้อยู
1: ่
5: เหมือนตัวเองตอนที่มีครอบครัวค่ะสามีก็ไม่ปล่อยไม่มีสังคมไม่มีเพื่อนเลยค่ะทีนี้พอตัวเองได้เป็นโสดตัวเองก็เหมือนได้ออกไปสู่โลกกว้างเนี้ยค่ะก็ยังสนุกอยู่ยังไม่อยากมีภาระไม่ได้พร้อมจะดูแลใครเหมือนกันนะคะอันนี้คือเรื่องจริงๆค่ะไม่งั้น10กว่าปีไม่เป็นแบบนี
1: ้ค่ะแล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆก็คงจะต้องเป็นแบบนั้นจริงๆหรือว่าถ้าจะมีใครมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรอะนะคะเพียงแต่แค่คนที่เรามีต้องไม่มีครอบครัวเนาะและอย่างเนี้ยดูนะแล้วโบเล่าให้เพื่อนๆคนอื่นฟังอะยังไงก็ตามเพื่อนคนอื่นจะมีอาการอิหลักอิเหลืออยู่แล้วอะแล้วก็อาจจะเริ่มแอบมองด้วยซ้ำว่าโบกำลังทำในสิ่งที่ไม่โอเค
5: คือที่โบจะถามอะค่ะมันก็คือว่าอย่างเงี้ยมันจะบอกว่าไงคะคือเพื่อนอะเหมือนก็จะให้โบกับคนเนี้ยให้เลิกคบเลยอะค่ะ
3: อ๋ออยากให้ตัดขาดอะเนาะ
6: ใช่ค่ะแต่โบมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ทุกวันนี้เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู
1: ่ค่ะคืออาจจะไม่ต้องถึงตัดขาดค่ะแต่อย่างน้อยก็ต้องมีการวางตัวในเส้นที่ค่อนข้างแข็งแรง
3: เพื่อนมีหลายเลเวลอะค่ะโบมองว่าคนนี้เป็นเลเวลไหนอะคะจะให้เขามาเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลในชีวิตเพื่อนสนิทกันไปแบบโอ้ยแบบมองตารู้ใจแต่ไม่มีอะไรกันแบบนั้นเลยหรือเป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนคนอื่นที่เขาแบบก็เป็นเพื่อนหรือต้องห่างจากคนอื่นอีกเพราะมีระยะดีกว่าโบเห็นภาพไหนก่อนคะตอนนี
6: ้ก็เป็นเพื่อนเหมือนเพื่อนผู้ชายคนนึงอะค่ะไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบสนิทหรือรู้ใจอะไรขนาดนั้น
1: แต่ก็อีกนะเพราะว่าโบน่ะรู้สึกไปแล้วไงอ่ะใช่ไหมล่ะเพราะโบบอกเองว่าโบรู้สึกแล้ว
3: ต้องถอยแหละ
1: เออยังไงก็ทำต้องถอยอยู่ดี
3: ต้องถอยโบ
1: ไม่งั้นนะคนที่เจ็บสุดอาจจะเป็นเราก็ได้นะคะ
6: คือมันเหมือนตอนแรกโบก็ไม่ได้คิดนะคะ
3: เออแล้วอะไรโดนใจอ่ะ
1: บางทีมันบางทีมันก็ตอบยากน้องอ้อม
3: ไม่อยากรู้ว่าจุดไหน
1: เออเพราะความรู้สึกมันเบรกยากจะตาย
6: มันกลายเป็นแบบเท่าที่เพื่อนพูดให้ฟัง
3: เออที่เพื่อนวิเคราะห์มา
6: ที่เพื่อนวิเคราะห์คือแบบก็เพราะว่าที่โบไปพูดอันนั้นอะค่ะ
1: อุ้ยมันไม่ได้อย่าไปให้ความสำคัญ
6: กับผู้ชายขยับ
1: อย่า
6: ผู้ชายขยับนะคะพี
1: ่ไม่หรอก
3: แล้วเขาขยับแค่ไหนอ่ะ
1: เออเขาแค่บอกว่าเอาเอกสารมาส่งก็มาแล้วก็ไปกินข้าวกัน
3: มันเกิดขึ้นบ่อยไหมคะไอ้เอกสารและกินข้าวเนี่ย
6: มันเป็นช่วงๆค่ะพี่
1: พี่
6: ช่วงก่อนหน้านี้มันถี่มากเนี่ยมันเพิ่งจะมาห่างค่ะ
3: พี่ว่าและนี่คือความเจ็บปวดของการห่างไปปะ
1: เออเริ่มรู้สึกน้อยใจมากขึ้นเพราะว่า
3: ดูมันห่าง
1: ดูลุกลี้ลุกลนเวลาเมียโทรมา
3: หรือเปล่า
6: อันนั้นเป็นช่วงแรกๆเลยค่ะพี
3: ่
6: แต่ช่วงหลังๆมาเนี้ยค่ะคือโบก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เหมือนกับว่าแต่คือเราก็ยังคือพอนั่นโบก็ไม่อยากปิดเพื่อนคนอื่นเนี้ยค่ะก็ยังเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังบ้างอยู่เนี้ยค่ะแต่ทุกครั้งก็เพื่อนก็บอกว่าอะไรเนี่ยยังไม่คือเรากลับกลายเป็นเราอะค่ะกลายเป็นโบโดนว่ายังไม่น่าหลีกหรอยังไม่อะไรอะไรเงี้ย
3: เป็นไปได้อันหนึ่งที่โดนว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเพื่อนคงรู้สึกว่าอยู่มาได้ตั้งนานไม่เห็นสนิทไอ้นี่แล้วจะมาอะไรนักหนาไอ้ตอนนี้วะเป็นไปได้
1: ก็เป็นไปได้
6: ใช่ใช่เลยครับ
1: ไม่โบแต่จริงๆแล้ววันนี้นะพี่ขอให้เราซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองก่อนคนอื่นจะพูดยังไงไม่สำคัญเท่าเฮ้ยบ้าเพื่อนกันเท่านั้นฉันเองยังมีแบบว่ายังไม่อยากกับสามีเลยเขาเองก็มีภรรยาของเขาฉันไม่เป็นมือที่สามอยู่แล้วก็จบ
6: โบคิดว่าก็ทำได้ค่ะพ
3: ี่เอาทำได้ทำเลย
1: เดี๋ยวก่อนนะ
6: ทำได้
1: คือยิ่งพอบอกว่าทำได้แปลว่าโบคิดเยอะอยู่แล้วไงตอนนี้
3: แปลว่ามันคิดไม่ปกติ
1: เคยคิดไม่ปกติไง
3: คือมันไม่จริงๆมันคือไม่ต้องทำอะไรเลยถ้าเป็นเพื่อน
1: ใช่มันคือแค่นี
3: ้ถ้าเป็นเพื่อนไม่ต้องทำอะไรทำได้ในที่นี้คือตัดทิ้งคือไม่คบได้หรือเปล่าเถอะบ้าพี่อ้อยถ้าคำว่าทำได้ในกรณีอย่างเราคุยกันคือไม่คบเลยอ่ะได้หรือเปล่าสมมตินะถ้าเอาให้เพื่อนสบายใจ
1: ค่ะ
3: ตัดไปเลยอย่างนั้นกับจริงๆมันไม่ต้องทำอะไรเลยเพราะไม่ได้มีอะไรแต่ต้องซื่อมากเลยนะใจต้องซื่อๆเลยนะ
1: แต่ตอนนี้ใจเริ่มไม่ซื่อไงโบถึงต้องตัดภาวะเสี่ยงทั้งหมด
3: เคยมีความรู้สึกคิดถึงไหม
6: ต้องเป็นก่อนหน้านี้ที่เจอกันถี่มากค่ะอันนั้นมันมีบ้างค่ะแต่ณตอนนี้คือมันห่างมากสามเดือนสี่เดือนคุยกันที
1: โอเคงั้นก็ดีแล้วนี่
3: ยังห่างนี่
1: งั้นก็ดีแล้ว
3: แล้ววันนี้ในเมื่อสามเดือนสี่เดือนห่างๆแล้วนานๆคุยกันทีแล้ววันนี้ต้องการถามว่าอะไร
6: ถามว่าคือแบบนี้มันถือว่าเราไอ้นี่ไหมคะเรา
3: ถามซื่อๆโบถามซื่อๆ
1: ถามว่าอยากถามว่า
6: อยากถามว่ามันผิดมากไหมคะแบบการที่ถ้าโบยังยืนยันณตอนนี้เราก็ยังจะต้องมีเรื่องที่ธุระที่เราจะต้องทำ
1: ก็เขา 3-4 เดือนทีนึงแล้วไงคะเขาเองเป็นคนที่กำหนดแล้วไงไม่ใช่เรากำหนดละ
3: 3-4 เดือนเนี่ยเจอหรือ 3-4 เดือนคุยที
6: มันจะต้องคุยกันก่อนแล้วก็ไปเจอกัน
1: ค่ะ
3: แล้วถามว่าที่เราถามว่าผิดไหมมันผิดในด้านไหนผิดเรื่องอะไร
6: คือโบเองอะโบคิดว่าไม่ผิดคือโบก็ต้องก็คือช่วยทำตรงนี้ให้เขา
1: ค่ะ
6: แต่คือเพื่อนคนอื่น
3: โบไม่ได้ตอบเรื่องเลยอะเราถามว่าเรื่องอะไร
1: ที่รู้สึก
3: ที่ถามว่ารู้สึกว่าตัวเองผิดเรื่องอะไร
6: คือจะบอกว่าไงดีคือเหมือนกับว่าตัวว่าเราอะ ผิดไหมที่เราไปเจอกับเขาเราจะกลายเป็นชู้สาวกันไหมอะไรอย่างเง
1: ี้
6: ย
1: โบรู้สึกรอหรือเปล่าคะโบรู้สึกรอไห
6: ม
1: แปลว่าโบรออ่ะถ้าตอบช้านะ
6: คือรอความว่ารอเนี่ยก็คือเราช่วยด้วยไอ้รอด้วยเอกสารของเขาเนี่ยค่ะพี
1: ่เอางี้
6: เพราะเอกสารของเขาการที่เราเจอกันมันคือเวลาของเอกสารที่เราต้องให้กัน
1: เอางี้ค่ะจริงๆตอนนี้พี่ว่าโบรู้สึกพิเศษเพราะนั้นถ้าเกิดว่ายังเดินหน้าต่อไปมากๆเรามีสิทธิ์ทำผิดค่ะคือแค่นี้จริงๆแล้ววันนี้ก็ดีแล้วที่เราอยู่กันห่างๆเพราะฝ่ายชายเองก็ 3-4 เดือนติดต่อทีก็แค่นั้น
3: มันเป็นเอกสารที่ทำไมเราต้องทำล่ะคะคนอื่นทำไม่ได้หรอ
6: ไม่ได้ค
1: ่
6: ะ
1: อ๋อโอเคงั้นก็แล้วแต่เพียงแต่แค่ว่าวันนี้พี่ว่าเขาเองก็ยังดูแลหัวใจภรรยาเขาอยู่ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องเราเองต่างหากต้องระงับความรู้สึกนี้เพราะเราก็ยังอยู่ในฐานะที่ไม่ใช่อยู่ดี
3: นี่กำลังรู้สึกว่าถ้าเพื่อนน่ะบอกนี่กำลังหาทางให้นะเพราะการที่เพื่อนบอกให้ตัดคนนี้ทิ้ง
1: ค่ะ
3: แล้วเรามีข้ออ้างเรื่องเอกสารเราถึงถามไงว่าเอกสารน่ะต้องเป็นเราด้วยเหรอถ้าจะตัดทิ้งอ่ะเอกสารต้องเป็นเราจริงๆเหรอโบทุกเรื่องมันเปลี่ยนคนทำได้ทำไมถึงเปลี่ยนจากโบไปเป็นคนอื่นไม่ได้
6: มีแค่อย่างเดียวคือตัวเขามาทำเอง
3: แปลว่าอะไรพี่ออน
1: ก็คือไม่ต้องผ่านเรา
6: ไม่ต้องผ่านเราคือตัวเขามาทำเลย
1: แต
6: ่ทีเนี้ยตัวเขากับเราอ่ะไม่ได้อยู่ใกล้กันเราอยู่กันคนละจังหวัดเลยค่ะ
1: อ่ะพี่พยายามเข้าใจว่าต้องให้โบเป็นคนทำแต่ตอนนี้
3: จริงๆแล้วเปลี่ยนคนทำเอกสารเรื่องก็จะจบ
1: ใช่ค่ะ
3: ให้เขาไปทำเอกสารกับคนอื่นไง
1: แต่คือเขาต้องมาทำเองน้องโบบอกเพราะว่า
3: เขาก็ทำเองกับคนอื่นได้ถ้าเรื่องนี้ถ้าวันนี้โบไม่ได้อยู
1: ่
3: ในหน่วยงานนี้หรือตรงนี้มันต้องมีตัวแทนคนอื่นสมมติคนจะมาเนื้อปะสมมติว่ามาจัดรายการดีเจคนนึงไม่อยู่อีกคนนึงก็ต้องอยู่แทนปะพี่
1: ค่ะ
6: ก็มันก็เหมือนโบแบบอำนวยความสะดวกให้เพื่อนอย่างเงี้ยค่ะ
3: ไม่ได้นะที่การงานอำนวยความสะดวกคนอื่นไม่ได้เราต้องทำตามความไม่ เราต้องซื่อสัตย์เราต้องอำนวยทุกคนเท่ากัน
1: อ่ะทั้งหมดด้วยความซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกเราพี่ว่าตอนนี้โบกำลังรู้สึกพิเศษและเมื่อเรารู้สึกพิเศษแล้วเราควรตัดภาวะเสี่ยงค่ะเพราะหนึ่งการที่เขาติดต่อเราน้อยลงมันก็ชัดเจนแล้วนะคะเพราะว่าเขาก็คงจะรู้สึกถึงความไม่โอเคบางอย่าง
3: จะตอบฝั่งไหนก็ไม่รู้
1: จากฝั่งไหนก็ไม่รู้จากภรรยาเขาจากตัวเขาเองด้วยซึ่งก็ดีค่ะที่ได้ห่างกันคราวนี้มาอยู่ที่ว่าตรงโบนั่นแหละที่ยังมีความรู้สึกว่าก็โบยังไม่อยากห่างแบบนี้นี่นาอย่างเงี้ย
3: แล้วเราก็หยิบงานมาอ้างอ่ะโบ
1: มันจะยากแบบนี้
3: มันเหมือนเคสบางเคสที่บอกว่าหยิบการแก้แค้นมาอ้าง
1: ค่ะ
3: แล้วเราทุกคนจะมีข้ออ้างที่จะทำให้เราไม่ไปจากใครสักคนหนึ่ง
1: อ
3: ันนี้คือเพราะงานทำให้ฉันยังต้องคอนแทคกับเขาแต่จริงๆถ้าเราคิดจะตัดเราจะบอกเลยว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวมันไปคอนแทคกับคนอื่นได
1: ้
3: ได้ถ้ามันไม่มีปัญญาติดต่อกับคนอื่นงานมันก็เจ๊งอะแล้วเดี๋ยวคนคนนั้นจะมีวิธีติดต่อกับคนอื่นเพื่อให้ตัวเขารอดค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะของสภาวะจิตใจที่ไม่ปกติค่ะหนูถึงรอ
3: ไม่รู้นะอันนี้ถ้าพูดแบบอีกมุมหนึ่งนะเพราะพี่ย่อมถึงถามไงว่าเรื่องอะไรกันแน
1: ่ค่ะเพื่อนถึงได้เตือนหนูไงว่าไม่อย่างนั้นหนูจะเข้าไปอยู่ในภาวะการเป็นเมียน้อยแน่ๆเพราะใจหนูไปแล้วอะ
3: หรือต่อให้ไม่ไปเป็นยังไม่เป็นนะเพราะเชื่อว่าศีลธรรมอะไรอย่างเงี้ยห่อหุ้มแล้วเขาก็ไม่อยากแต่สภาพเป็นทุกข์นะ
1: ใช่ค่ะ
3: เพื่อนคงห่วงเรื่องความเป็นทุกข์นี
1: ้
3: แล้วดูรอ
1: คิดถึงหัวใจลูกนิดนึงค่ะวันที่ลูกเห็นภาพของพ่อถ่ายกับผู้หญิงคนอื่นเขาก็ละสำละสายไปแล้วหนึ่งนะถ้าเกิดวันนี้เขารู้สึกว่าแม่เองก็กำลังไปมีความรู้สึกพิเศษกับคนที่มีครอบครัวแล้วลูกจะรู้สึกว่าหันไปทางไหนไม่มีใครเป็นต้นแบบที่ดีได้เลยนะแต่ถ้าบังเอิญเราหย่ายังเป็นทางการไปเรียบร้อยแล้วหรือว่าทางเพื่อนเก่าของเราเองเขาก็ไปจัดการครอบครัวของเขาเคลียร์แล้วจะมารักกันเพื่อว่ายังไงก็ตามมันก็ไม่ได้มีอะไรผิดเพราะต่างคนต่างชัดเจนแต่วันนี้มันซ้อนกันไปหมดซ้อนหนึ่งซ้อนสามีเราก็ยังไม่หย่าเขาเองก็มีภรรยาของเขาที่ถูกต้องตามกฎหมายเราก็แค่แวะไปกินข้าวกันและมีความสุขกับชีวิตเล็กๆตรงนั้นอย่างเงี้ยมันมีภาวะเสี่ยงมากๆที่หัวใจมันหยุดไม่ได้อะ
3: แต่มันอาจจะไม่ตรงใจนะคะสำหรับคำตอบที่ให้โบทางเราก็ต้องขอโทษด้วย
1: ค่ะพี่ก็ไม่อยากให้เราทำผิดพูดตรง
3: ๆมันต้องกลับไปที่เส้นเรื่องจริงๆอะที่บางทีเราอะจะไม่อยากพูดถึงมัน
1: ค่ะ
3: แล้วมนุษย์เราเก่งโบที่จะมีวิธีหลีกเลี่ยง เลี่ยงว่าจริงๆแล้วต้นเหตุของมันคืออะไรข้ออ้างในชีวิตคืออะไรในใจคืออะไร
1: ค่ะ
3: บางทีเวลาคนจี้มันอาจจะไม่ถูกใจนะคะ
1: แต่ก็หวังว่าไม่อยากให้น้องทำผิด
3: หรืออยากให้น้องรอดนั่นแหละ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าโอ้โหความรู้สึกเป็นเรื่องของมนุษย์นี่เบรกยากมากจริงๆนะขอบคุณน้องโบด้วยนะคะ
7: ค่ะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
7: ขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะเข้าใจค่ะเวลาที่เราไปรักคนที่ไม่ควรรักอ่ะก็เรารักคนเนี้ยแต่เขาคือสามีคนอื่นเนี่ยมันจะต้องแบบยัก
3: คือไม่ใช่ไม่ควรเพราะเขาไม่ดีด้วยนะ
1: สมมติ
3: ว่าเรื่องอื่นอาจจะดีทั้งหมดแต่ความเวลามันไม่แม
1: ทใช่ค่ะมันไม่ใช่เวลาที่ใช่
3: แต่เมื่อกี้ถามว่าพี่อ้อยเข้าใจเราใช่ไหม
1: เข้าใจเข้าใจ
3: ว่าทำไมถึงถามว่าตกลงมันเรื่องอะไร
1: ถูกต้องเข้าใจเพราะว่าจริงๆแล้วโบเองอ่ะก็ยังไม่อยากจะบอกอะไรก็ตามที่มันรู้สึกจริงๆอ่ะแต่ทุกเรื่องถ้าเราใจไม่เอาไปผูกนะก็แบบที่อ้อมบอกอ่ะมีคนอีกล้านกว่าคนที่เขาทำเรื่องเอกสารได้ไม่ต้องเราหรอก
3: ไม่แล้วที่สำคัญนะสำหรับอ้อมนะถ้าเราอยากแก้ไขก่อนอื่นนะถ้าแก้ไขพัฒนาเปลี่ยนแปลงเราต้องกล้าที่จะรับก่อนว่าเรามีข้อไหนที่กำลังทำให้เราทุกข
1: ์ใช่ค่ะ
3: ถ้าเรายังไม่เผชิญกับความจริงตรงเนี้ยเราไปแก้อะไรก็ไม่รู้อ่ะแล้วมันไม่ถูกเหมือนเราเล่าเพื่อนอ่ะแต่เราไม่เล่าต้นเหตุที่แท้จริงอ่ะเพื่อนก็จะแล้วงั้นเอาอย่างนี้สิเหมือนปะไปเรื่อยๆอ่ะพี่อ้อย
1: ค่ะแก้ปัญหาตรงจุดจุดที่ไม่ใช่ปัญหาค่ะ ตรงนั้นน่ากลัว นะเบรกแป๊บนึงกลับมาส่งท้ายกันค่ำคืนนี้นะคะแค่ไหนเรียกนอกใจค่ะไมโครชีตติ้งในคลับ Friday ค่ะ
0: ไมโครชีตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลียร์โรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นทอล์คข่าวสุดปังเติมพลังก่อนไปทำงาน7โมงเช้าทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โดยเปลี่ยนมื้อจำเจให้เป็นมื้อสุดพิเศษด้วยข้าวโอ๊ตแมกกาเรตอร่อยง่ายได้ประโยชน์เต็มคำแลคตาซอยงาดำเค็มมีเซซามีนวิตามิน15ชนิดประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมากกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบ5รสชาติโดยบริษัทอาหารยอดคุณไร่ทิพย์ถั่วลิสงคั่วหอมเจียวกรอบหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดซื้อได้ที่ 7-Eleven และห้างสรรพสินค้าชั้นนำปิดผมขาวแนบสนิทสีติดทนนานสวยง่ายดูเป็นธรรมชาติอ่อนโยนแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคนประมูลทะเบียนรถเลขสวยกับกปท.เสริมความมงคลสร้างความปลอดภัยบนถนนคลิกเลยทะเบียนรถ.com
8: กินกับโยเกิร์ตกินกับนมกินกับเค้กกินกับอาหารเช้ากินกับโจ๊กกินกับน้ำเต้าหู้นมสดนมหวานนมร้อนนมเย็นสลัดหมูสลัดปลาสลัดไก่ไม่ว่าจะอะไรก็กินกับข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดได้อร่อย
9: ว้า wow.
8: แถมมีประโยชน์เพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใยไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอล 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตอบแมกกาแรดมีชื่อก็ลองเข้าไปดูที่เพจแมกกาแรด
10: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
11: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือก

0: ไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจ
1: มาค่ะครับ Friday น่าจะเป็นสายส่งท้ายของค่ำคืนนี้นะคะอ่ะสายนี้คุณซีสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะซีจ๋ามา
3: สวัสดีค่ะ
1: มีอะไรมาคุยกันวันนี้คะแค่ไหนเรียกว่านอกใจค่ะครับ Friday ค่ะ
2: ค่ะอันนี้เริ่มเล่าได้เลยใช่ไหม
1: ได้เลยจ้ะได้เลยจ้ะ
2: ค่ะก็คือเริ่มแรกอะค่ะคือหนูอะพบกับแฟนอยู่แล้วก็แต่แบบช่วงวัยรุ่นนะคะประมาณอายุ 15-16
1: ค่ะ
2: ก็คือช่วงวัยรุ่นแล้วทีเนี้ยหนูอะค่ะทำงานเสริมใกล้บ้าน
1: ค่ะ
2: แล้วก็คือทำงานแบบขายของทุกวันนะคะพี่อ้อยแล้วทีเนี้ยคือจะมีแบบคนรู้จักอะค่ะ
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาก็มาซื้อของทุกวันนะคะแล้วทีเนี้ยเขาก็คอยหยอกล้อตามภาษาแบบคือหนูก็ไม่แน่ใจว่าตอนแรกอะคือเขารู้สึกอะไรที่เขาหยอก
1: ค่ะ
2: แล้วเพราะว่าหนูขายของทุกวันหนูไม่เจอเขาอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็แบบสงสัยว่าเออพวกคือใครหรือว่าแบบเขาเป็นคนที่ไหนจนกระทั่งแบบเพราะว่าผ่านไปประมาณปีสองปีค่ะหนูก็เหมือนสงสัยมากๆก็เลยแบบลองค้นหาเฟซบุ๊กจากคนที่รู้จักอะค่ะจนกระทั่งเจอเฟซเขา
1: จ้ะ
2: แต่ว่ายังไม่ได้ทักไปนะคะก็คือแบบเพราะว่าเขาลงรูปลูกรูปภรรยาแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีโอกาสคุยกันจนว่าพอผ่านไปอีกอะค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาอะเลิกกับภรรยาเพราะภรรยาเขาได้แฟนใหม
1: ่ค
2: ่
1: ะ
2: แบบเพิ่งเลิกกันนะคะแล้วก็หนูก็เล่น TikTok ก็เลยลองพิมพ์ชื่อเขาจนกระทั่งว่าก็เจอเหมือนกันช่องเขาก็เลยได้ลองคุยกันผ่าน TikTok ค่ะ
1: ค่ะ
2: จากนั้นก็คือหนูอะก็คุยกับเขาบ้างไม่ได้คุยกับเขาบ้าง
1: ค่ะ
2: จนแบบเราเริ่มสนิทกันนะคะแต่ว่ามันก็ดูเหมือนกับว่าแบบเขาก็ไม่ได้สนใจอะไรหนูมากแบบหนูก็ทำตัวปกติจนว่าเราคุยกันจนสนิทมากๆค่ะ
1: แต่ว่าซีโสดอยู่ใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นหนูก็มีแฟนอะค่ะคือมันก็ผิดที่หนูด้วยที่แบบคุยกับเขา
1: อ๋อแปลว่าหนูมีแฟนอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะคือหนูอะคบกับแฟนมาได้ประมาณ2ปีแล้วแล้วก็คือหนูมาเจอเขาอะค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: ใช่แล้วทีเนี้ยเพราะว่าเราเริ่มสนิทกันนะคะแบบเราก็คุยกันมากขึ้นจนแบบเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันก็พัฒนาแต่ว่ามันไม่ได้มีชื่อเรียกคือเราไม่ได้คบกันนะคะก็ตัวหนูเองก็คือมีคนของหนูใช่แล้วทีเนี้ยแบบเพราะว่าคุยกันไปจนแบบสนิทนะคะคือเหมือนกับว่าไปไหนมาไหนก็แบบเราชวนกันไปเที่ยวอะไรแบบนี้ค่ะพี่อ้อย
1: โอ้ยแต่เราก็ทำผิดอยู่นะ
2: ใช่คือเอาจริงมันก็คือผิดที่หนูอะค่ะ
1: ไม่แล้วผู้ชายคนนั้นที่หนูก็เข้าไปดูในโซเชียลเขาก็มีลูกมีเมียถูกไหมล่ะคะ
2: ค่ะแต่ว่าแบบเป็นลูกเลี้ยงกับภรรยาแบบเขาเลิกกันไปอะค่ะตอนที่แบบเขามาเจอหนูตอนแรกอะหนูก็ไม่รู้อะค่ะ
1: เขาเลิกกันก่อนเจอหนูหรือว่าเจอกับหนูแล้วไปเลิกกัน
2: เขาเลิกกันก่อนค่ะแล้วก็มาเจอหนูทีนี้เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาเลิกกับภรรยาไปเรียกแต่หนูก็ไม่ได้อะไรกับเขาตอนช่วงนั้น
1: ค่ะค่ะอ่ะหนูก็แวะไปเที่ยวกันได้บ้างโดยการหลบสามีเรา
2: ใช่ค่ะแล้วก็คือเขาอะค่ะอายุแบบอายุเยอะกว่าหนูพอสมควรเพราะว่าแบบรุ่นเดียวกับคุณแม่เลยอะค่ะ
1: อายุไม่ติดอะถ้าเกิดบังเอิญว่าจะถูกใจกันแต่พี่ติดแค่ว่าหนูมีแฟนเท่านั้นแหละอ่ะแล้วไงต่อคะ
2: ค่ะจนแบบเพราะว่าเราได้ไปเที่ยวด้วยกันอะไรแบบนี้ค่ะคือมันแบบความสัมพันธ์มันเลยเถิดกันมากจนว่ามาปีนี้ค่ะความสัมพันธ์กับหนูกับแฟนนะคะมันก็ไม่ค่อยจะลงตัวกันเหมือนกับว่าหนูรู้สึกกับอีกคนนึงแบบมากกว่าดีกว่าค่ะแบบมันหนูอยากจะเลือกเขาแต่ว่าหนูจะเป็นต้องอยู่กับแฟนเพราะว่ากับแฟนหนูอะค่ะคืออยากไปไหนก็ได้ไปอยากซื้ออะไรก็ได้ซื้อค่ะ
1: เอาแปลว่าหนูก็ได้เอาเงินของแฟนมาใช้แต่นอกใจไปกับอีกคนนี้ป่ะใช่ไหมคะ
2: ใช่

0: คร
1: ับโอ้ยภาวะสุ่มเสี่ยงมากลูก เคยเห็นข่าวแล้วพี่กลัวมากเลยเดี๋ยวนี้เวลาการหึงกันอะเขาหึงแล้วยิงอ่ะ
2: มันถึงชีวิต
1: เออมันถึงชีวิตไง
2: คนที่เป็นแฟนเราจริง
1: ๆค่ะ
2: เขาดุไหมคะสี
0: เขาไม่ได้ดุเลยค่ะคือเขาเป็นแบบคนดีมากอะคือเขาเป็นรุ่นน้องหนูด้วยแล้วคือเขาเป็นคนที่ใจดี
2: ดีทุกอย่างเลยใช่ไหมใจดีดูแลพร้อมให้พร้อมดูแลทั้งกายและใจใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: เขาไม่เคยโมโหหรอ
0: เขามีแค่ช่วงเล็กๆค่ะที่เราแบบโมโหทะเลาะกันแต่ว่าคือความที่เขาเป็นคนดีมากไม่ได้โมโหร้ายแรงรุนแรงอะค
2: ่
0: ะ
2: ค่ะแต่อย่าไปประมาทว่าคนไม่เคยโมโหแล้วก็เป็นคนใจดีจะเสียใจไม่เป็นนะคะแล้วจะอารวาสไม่เป็นพี่ไม่ได้ขู
1: ่
2: แต่เราแค่เป็นห่วงว่า
1: ใช่ใช่
2: เราเดาเรารู้หน้าไม่รู้ใจคนบางครั้งมันเขาอดทนจนถึงจุดหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเขาทนไม่ได้แล้วควบคุมไม่ได้หนึ่งเขาก็เจ็บสองเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งจริงมันไม่มีใครควรทำอะไรแบบนี้อยู่แล้ว
1: ใช่ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ถ้าเกิดเขาฟิลขาดขึ้นมามันก็ไม่ปลอดภัยนั่นก็คือเรื่องที่หนึ่งสองตอนนี้เท่ากับหนูคบคนสองคนพร้อมกันถูกไหมคะ
0: ค่ะใช่ค่ะแบบมีความสัมพันธ์กับแฟนแต่ว่าอีกคนนึงคือไม่ได้ว่าคบเป็นแฟนแต่แบบ
2: มีความสัมพันธ์ด้วย
0: ใช
1: ่แต่ว่าอันนึงพี่ก็รู้สึกว่าก็ซีก็เห็นแก่ตัวไปนะซีบอกว่าแฟนดีมากแต่ซีดูแลแฟนไม่ดีเลยเอาเงินที่เขาได้มาจากการทำงานหาเงินมาใช้มากินกับผู้ชายอีกคนอาจจะเป็นหลักถ้าเรามองภาพแบบนี้แล้วไงคะสุดท้ายตอนนี้ยังก็ยังอยู่ในสถานภาพแบบนี้แหละคะ
0: ใช่ค่ะแบบคือเหมือนเวลามีคนรอบตัวถามอะค่ะว่าอยู่กับอีกคนนึงไม่กลัวลำบากหรืออะไรแบบนี้ค่ะคือมันก็อยู่ได้ค่ะคือหนูก็เข้าใจว่ามันเป็นแบบช่วงวัยทำงานอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าพอหนูคุยกับอีกคนนึงรู้สึกดีจนกลายเป็นว่าหนูอยู่กับแฟนหนูก็แบบเบื่อไม่ค่อยอยากอยู่ด้วยไม่ค่อยอยากคุยด้วยอะไรแบบนี้ค่ะ
1: ก็ไปเลิกเลย
2: เออไปเลิกสิทำไมอ่ะแล้วอยู่ทำไมอ
1: ๋อไม่มีเงิน
2: อ้าว
1: เพราะว่าน้องอยากได้เงินของแฟน
2: มันไม่มีใครได้ทุกอย่างในโลก
1: อ่
2: ะ
0: ใช่หนูอ่ะเคยลองบอกเลิกเขาแล้วแต่ว่าเหมือนกับว่าครอบครัวค่ะเขาไม่ค่อยอยากเลิก
2: ครอบครัวบอกครอบครัวเลยว่าก็จะเลิกก็ไม่ได้รัก
1: ใช่จ้ะมันต้องจบแล้ว
2: มันไม่ครอบครัวไปแต่งเองบอกครอบครัวเลยครอบครัวแต่งเองเลยก็ฉันไม่ได้รักอ่ะบอกอย่างนั้นได้ไหมอ่ะคิดว่าทำไมครอบครัวถึงจะไม่โอเคทำไมครอบครัวถึงไม่สนับสนุนให้เลือกอีกคนนึงอะคะ
0: ใช่ค่ะคือหนูพยายามบอกครอบครัวแล้วว่าคือหนูไม่ได้อยากทำร้ายเขาอะค่ะคือหนูพยายามบอกเลิกเขาแล้ว
2: งั้นเลิกคนไหน
1: คนที่เป็นแฟนหนูหรอ
2: คนที่สองหรือคนปกติ
0: คือหนูไม่ได้อยากจะคบกับคือกับอีกคนนึงก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แล้วก็กับแฟนคือหนูก็ไม่ได้อยากทำร้ายเขาเพราะเวลาอยู่กับเขาอะค่ะเหมือนกับหนูพยายามตัดอีกคนนึงแล้วแต่ว่ามันก็ตัดไม่ได้คือแบบเรายังผ่านกันไปยังคุยกันบ้างคือหนูไม่ได้อยากแบบอยากโกหกแฟนหนูโตแล้วแต่ว่าหนูเลิกไม่ได้กับครอบครัว
2: นี่งงไปหมดแล้วอยากตัดคนไหนเนี่ยอยากตัดคนที่ให้เงินหรืออยากตัดคนที่ถูกใจ
0: คือถ้าเป็นไปได้อะคือหนูอยากตัดทั้งคู่ออกเพราะว่าอีกคนนึงก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันก็ดูแบบรุ่นเราอายุมันต่างกันมากอะค่ะ
1: อีกคนนึงที่ถูกใจหนูเนี่ยเขารู้ไหมว่าหนูมีแฟนแล้ว
0: เขารู้ค่ะ
1: แต่ว่าเขาก็พร้อมที่มาเป็นชู้อ่ะเขาพูดตรงๆใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่
2: จะอยากจากประโยคเมื่อกี้ของสี่อ่ะหนูอยากตัดทั้งคู่เอาตอนนี้ไม่ต้องทั้งคู่คอมโบไปเอาตัดคนเดียวก่อนได้ไหม
0: ค่ะ
2: คนเดียวที่ต้องตัดตอนนี้คิดว่าอยากตัดใครคะ
0: ถ้าถามจากใจหนูจริงๆคือถ้าเป็นตอนนี้เลยคือแบบหนูอยากตัดแฟนหนูเพราะว่าคือแบบหนูไม่สามารถทำลายเขาต่อได้เลยว่า
2: แฟนคือคนที่ครอบครัวชอบที่ดูแลเราใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ใช่ค่ะคือเขาดีมากคือหนูไม่ได้อยากโกหกอยากจะทำลายเขาต่อนะ
1: ค่ะงั้นก็
2: วันนี้ไม่มีที่ไม่มีเราไม่อยากโกหกถูกไหมพี่อ้อย
1: ใช่ใช่
2: เราไม่อยากโกหกเราไม่อยากทำร้ายเขาต่อการไม่อยากโกหกการไม่อยากทำร้ายเขาต่อมันมีทางออกแค่ทางเดียวหรอคะ คือตัดเขาทิ้งเพราะเราไม่อยากโกหกใช่ไหมมันไม่มีทางออกอื่นหรอคิด
1: หรือไม่รู้นะเอาขั้นตอนแรกก่อนถ้ารู้สึกตัดสินใจยากจังเลยบอกความจริงไปเลยค่ะบอกกับแฟนไปเลยว่าตอนนี้หนูกำลังคบซ้อนพี่ว่าอย่างน้อยก็ให้สิทธิ์คนที่เป็นคนถูกต้องและเป็นคนดีอะได้มีโอกาสเลือกชีวิตของตัวเองบ้าง
2: ก็น้องไม่อยากทำร้ายไงไม่อยากเขารู้ความจริงไง
1: เวลาที่อยู่โดยนอกใจทำร้ายกว่าอีกเพราะถ้าเกิดวันหนึ่งเขารู้เขาจะรู้สึกว่าเหมือนน้องมองเขาโง่มาก
2: หรือไม่งั้นน่ะถ้าจะไม่บอกไม่อยากบอกเขานะแล้วทุกคนที่ในบ้านช่วยกันเก็บก็ต้องไปจบกับคนนั้นได้จริงๆอ่ะจบแบบจบสนิทอ่ะถูกป่ะ
0: ใช
2: ่หนึ่งต้องจบคนนั้นให้สนิทสองบอกคนนี้หรือเลือกบอกคนนี้บอกคนแบบน้องที่ดีเนี่ย อย่างที่พี่อ้อยบอกแล้วให้เขาเป็นคนเลือ กว่าเขาจะเอายังไง
1: ผมไม่อย่างนั้นพี่รู้สึกว่ามันไม่แฟร์ต่อใครเลยอ่ะ
2: ถ้าทำเองไม่ได้ก็ต้องให้เขาเป็นคน
1: ก็ต้องให้ความจริงทำจริงๆจ้ะน้องคะเขาเป็นคนดีแทบตายสุดท้ายน้องมาหลอกเขาแล้วเนี่ยน้องพูดชัดเจนมากว่าอยากตัดแฟนแต่บังเอิญว่าแฟนได้มีเงินอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าพี่เป็นแฟนหนูพี่จะเสียใจมากอ่ะเพราะพี่ไม่มีสิทธิ์เลือกเลยอ่ะ
2: ตอนนี้ไอ้คำที่แบบไม่อยากให้เขาเสียใจอ่ะมันมีวิธีที่ทำให้เขาไม่เสียใจได
1: ้มีคนเยอะมากนะคะกล้านอกใจแต่ไม่กล้าบอกเลิกซึ่งจริงๆแล้วการกล้านอกใจทำร้ายเขามากกว่าอีก
2: หรือว่าคนนี้ถ้าเลิกแล้วมีแนวโน้มว่าเขาจะทำร้ายตัวเองไหมคะ
0: คือมีค่ะคือเขาว่าค่ะเป็นแบบโดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนอะไรแบบนี้ค่ะจนเขาแบบต้องรักษาอาการนะคะ
2: ก็ไม่
0: ก็กลัวหนูก็เลยเป็นห่วงว่าถ้าบอกเลิกเขาอะค่ะกลัวเขาจะทำร้ายตัวเองก็เลยแบบไม่อยากให้หนูเลิกกับเขา
1: แล้วหนูยังกล้านอกใจเขาอีกเหรอรู้ว่าเขาถูกทำร้ายขนาดนั้นน่ะเห็นป่ะคือใดๆก็ตามไม่รู้เหมือนกันพี่ยังเป็นคนที่เชื่อเรื่องความถูกต้องอยู่ดี
2: ชีวิตมันเอามาผูกกันไม่ได้
1: ไม่ได้หรอก
2: มันจริงๆก็ไม่ง่ายแต่เข้าใจนะคะในบางสถานการณ์ที่เพราะเราเป็นห่วงคนคนหนึ่งว่าเขาจะทำแบบนี้มันก็เลยทำให้เราอาจจะพูดไม่ได้แต่นั่นคือกรณีพูดไม่ได้แต่อันนี้มันเราไปมีคนอื่นก่อนเราจึงพูดไม่ได้มันไม่ใช่พูดไม่ได้เพราะพูดไม่ได
1: ้มันหมดเข้าใจ
2: มันไม่ใช่หมดไปตั้งแต่แรกแล้วไม่กล้าพูดแต่อันเนี้ยเพราะไปมีสิ่งอื่นจึงทำให้พูดไม่ได้
1: มันเลยเกิดการเปรียบเทียบขึ้นมาในทันทีแต่นั่นแหละพี่ก็ไม่อยากให้หนูเห็นแก่ตัวจนไม่แคร์หัวใจใครเลย
0: ค
1: ่
0: ะ
2: สงสารนะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่าย
1: สิ
2: มันทำใจยาก
0: คือเพราะว่าหนูเลิกกับคนนี้ค่ะแบบทั้งคนรู้จักทั้งครอบครัวค่ะก็จะแบบทำไมถึงเลิกกับเขาอะไรแบบนี้ค่ะถึงหนูไม่ได้คบกับอีกคนนึงถึงหนูตัดอีกคนนึงไปด้วยเหมือนตัดสองคนพร้อมกันแบบนี้ค่ะ
1: แต่ก็นั่นแหละแล้วหนูไปนอกใจเขาว่าคนอื่นเขารู้แล้วจะรู้สึกยังไงอะ
2: เออแต่ทุกคนรู้นะทำไม
1: คนนี้
2: ทำไมแฟนหนูไม่รู้อะ
1: เออทุกคนรู้หมดเลยว่าหนูนอกใจเขาอยู่อะ
2: คิดว่าเขาไม่รู้เหรอสิ
0: ทุกคนรู้ค่ะแต่ไม่มีใครแบบเคยบอกแฟนหนูเลย
2: โอ้โห
1: หนูแฟนหนูเป็นมนุษย์นะลูกดูอย่าคิดว่าเขาไม่รู้อะไรเลยแค่ไม่บอกเขาก็ไม่รู้แล้วนอกเหนือจากการไม่รักแล้วยังดูถูกด้วยนะวันนี้ในเหตุการณ์ทั้งหมดหนูคิดว่าใครน่าสงสารที่สุด
0: คนนั้นเป็นแฟนหนูค่ะ
1: ถูกต้องค่ะทำเงินให้แฟนไปเที่ยวไปเล่นกับผู้ชายคนอื่นหนูคิดดีๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งหนูจะเป็นเจ้าของคำตอบว่าหนูควรทำอะไรค่ะถ้าเขาเป็นคนดีควรให้เขาเจอคนดีที่รักเขามากกว่าเรานะ
0: ค่ะ
1: นะคะค่ะและเช่นเดียวกันค่ะหนูอย่าคิดว่าเอ้ยหนูไม่มีทางเลือกหรอกค่ะหนูต้องทำแบบนี้เพราะครอบครัวอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าเป็นแบบนั้นหนูจะไม่นอกใจเขาค่ะช่วยบอกครอบครัวด้วยแล้วก็บอกครอบครัวด้วยว่าเพราะตอนนี้ใจหนูไปแล้วอ่ะเพราะเมื่อกี้หนูตอบเร็วมากเลยนะพอถามว่าหนูต้องการปัดใครก่อนตอนนี้หนูบอกอยากปัดแฟนแต่ตัดไม่ได้เพราะว่าตอนอยู่กับแฟนมีอะไรอยากจะกินก็ได้กินมีอะไรอยากจะซื้อก็ได้ซื้อแปลว่าเขาไม่ได้มีค่าค่ะเขาแค่มีประโยชน์นะวันนี้ลองวิเคราะห์ดีๆถ้าหนูโดนบ้างหนูจะรู้สึกยังไงถ้าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นว่าแฟนทำกับหนูเหมือนที่หนูทำกับเขาอยู่ตอนนี้หนูจะรู้สึกยังไงนะคะทุกคนก็เจ็บได้ร้องให้เป็นเหมือนกันหมดแล้วเนาะนะคะโอเคอ่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณนะคะที่มาแชร์กันนะ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอให้ผ่านได
1: ้เข้าใจว่ามันยากและอึดอัดนะแต่ว่าเวลาที่เราไม่จัดการอะไรเลยอะ คนที่ถูกกระทำก็จะถูกทำร้ายแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะ
2: ฉันที่มีแรงมาหลายสายเจอสายสุดท้ายแรงตกเลยฉันแรงตกเลย
1: เราลองมาหาสูตรที่พอจะทำได้แล้วกันอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอะไรก็ตามที่ตัดสินใจยากลองเอาความจริงช่วยตัดสินใจแล้วกัน
2: แต่บางทีความจริงมันเอาจริงนะพี่อ้อยเราว่าบางทีก็เข้าใจว่าความจริงมันก็มีหลายมุ
1: ม
2: เพราะว่าเวลาเราฟังเราก็จะมองภาพใหญ่กันนะเนาะแต่เวลาเจ้าของเรื่องอ่ะบางทีมันก็จะมีมุมเล็กมุมน้
1: อ
2: ยแล้วการเจ็บปวดของคนแต่ละคนการยอมรับได้การเยียวยาของแต่ละคนมันก็แต่มันไม่เท่ากัน
1: จะโกหกหรือบอกไม่หมดรู้ที่หลังพังกว่าอยู่แล้วถ้าเกิดไม่ได้รู้จักเราดันไปรู้จักคนอื่นก็ยากอีกเห็นไหมคะ
2: ไม่มีอะไรง่ายเลย
1: ใช่ค่ะเพราะนั้นไม่รู้นะดีที่สุดก็อย่ารู้สึกว่าการนอกใจมันทำได้ก็แล้วกันเพราะมันก็พังกันมาเยอะแล้วว่ะค่ะนะ
2: ก็ขอให้ทุกคนรอด
1: แค่ไหนเรียกว่านอกใจเพื่อว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ทำให้คนที่เรารักไม่สบายใจและไม่มีความสุขไม่ว่าไอการนอกใจนั้นจะเกิดจากการคุยนิดเดียวโทรหานิดเดียวก็นั่นเป็นเพื่อนเก่าหรืออะไรก็ตามทีก็อย่าหาข้ออ้างดีๆให้กับเรื่องแย่ๆบางเรื่องเพราะเราโดนบ้างก็เจ็บเหมือนกันนะคะ
2: เราจะช่วยทุกสายนะคะที่โทรเข้ามาแล้วก็จะช่วยทุกคนที่กำลังงงๆอยู
1: ่ค่ะขอบคุณน้องอ้อมวันนี้มาอยู
2: ่ฉันซึม
1: ในคาเฟ่เดย
2: ์สายคุณจีเลยอ่ะ
1: กลับไปแล้วไปนอนพักเลยนะ
2: ฉันซึมเลยอ่ะ
1: พลังหมดพลังหมด
2: คือแบบเอ๊ะมันยังไงวะนึกออกปะคือสายอื่นยังแบบเฟี้ยวเฟี้ยวเฟี้ยว
1: ค่ะเออสายนี้ไม่กล้าเฟี้ยวใส่เลยนะ
2: สายนี้ไม่เฟี้ยวเลยสายนี้แบบไปยังไงดีนะสงสาร
1: นี่ดูชื่อตอนสุกหน้า
2: อะไร
1: จุบจิกจนรักจบ
2: ขนมเหรอของอันนั้นจุบจิบ
1: อันนั้นจุบจิบแบบไม่เป็นไรอัน
2: นั้นจุบจิบ
1: อะไรที่มันจุกจิกจุกจิกนู่นนี่นั่นนั่นจนกระทั่งทำลายความสัมพันธ์ส่งเรื่องราวมาคุยกันได้ก่อนในคลับ Friday Fanpage นะคะจุกจิกจนรักจบค่ะคลับ Friday สุขหน้านะคะพรุ่งนี้อย่าลืมคลับ Friday Show เปิดเรื่องจริงจากหัวใจคนดังพี่ท็อปดารณีนุชแล้วก็พี่ไมโลนะคะขอบคุณน้องอ้อมนะ
2: ขอบคุณแค่สวัสดีค่ะ
3: ไมโครชิตติ้งแค่ไหนเรียกนอกใจProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปลรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารเดบิวต์เพลงใหม่ให้คุณได้ฟังก่อนใครทุกช่วงดีเจเดบิวต์ Trackโดยพลังดีๆที่เจิดจ้าทุกเรื่องไฟฟ้านึกถึง MEA E-Service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก
4: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: Sophie
1: จำหน่ายโดยบริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
2: เพราะการดูแลไม่ได้สิ้นสุดแค่การรักษาโรงพยาบาลวัฒโนสถเรารักษาโรคมะเร็งภายใต้แนวคิด Care Beyond Care มากกว่าการรักษาคือการยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยมะเร็งทั้งกายใจและสร้างพลังแห่งความหวังให้กลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพและสมดุลในทุกช่วงของชีวิต
3: โรงพยาบาลวัฒโนสถโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคมะเร็งอยู่ที่

0: ริงชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: กัน
1: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
2: เดี๋ยว
3: คุณมีกลิ่นหืนไหม
2: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
1: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
4: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มไม่ถั่วลิสงคั่วหอมเจียว
1: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
4: จากไรทิป
5: เอทางโชว์บิสขอขอบคุณชาวทีป๊อปทุกด้อมที่ทำให้บาร์ก๊อตเชฟป๊อปสี่โซเอาทุกโซนทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแรงกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple V และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ
6: ์สนับสนุนโดยธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม Pepsi, Star หน่อยไหมสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเชื่อว่าการส่งต่อความสุขสร้างสังคมที่มีความสุข
7: Green News
8: โดย
9: เวลาของ Green News นะคะต้นชั่วโมงนี้กลับมาติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นสำนักงานสถิติรัสเซียเขาเปิดข้อมูลค่ะยอดผลิตเครื่องบินรบแบบมีนักบินแล้วก็โดรนเนี่ยนะคะพุ่งสูงขึ้นถึง 117% ในเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยรัสเซียกำลังเร่งเพิ่มกำลังการผลิตโดรนควบคู่ไปกับการจัดตั้งกองกำลังพิเศษสำหรับระบบไร้คนขับโดยเฉพาะค่ะซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของผู้นำประเทศเมื่อช่วงกลางปีที่แล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐเคยออกมายอมรับนะคะว่ากองทัพยูเครนเคยเป็นต่อในแง่ของการใช้โดรนทำศึกแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยรัสเซียสามารถที่จะพลิกสถานการณ์กลับมาได้เปรียบในขณะที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียก็เคยให้ข้อมูลนะคะว่ารัสเซียผลิตโดรนได้ประมาณ 1.4 ล้านลำในปี2567ส่วนปีนี้รัสเซียตั้งเป้าที่จะผลิตโดรน FPV ให้ได้ถึง 7.3 ล้านลำแล้วก็ผลิตหัวรบสำหรับอากาศยานไร้คนขับประเภทต่างๆอีก 7.8 ล้านชิ้นค่ะรอบหน้ายังส่งข่าวกันอยู่ต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะ

0: ชั้นนำทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
2: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ัน Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

โดย Go Wholesale ศูนย์ค้าส่งวัตถุดิบอาหารที่มีความสดใหม่ตลอดเวลาเพื่อผู้ประกอบการช่วงเวลาของผิวหน้ากับ Harmonica ผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น

0: ฉันจะย้ายอ่ะอยู่กับพี่หนักทุกวันหนักทุกเดือน
1: โอ้บีหนักนิดหนักหน่อยก็ทนต่อเธอ
2: พี่เบาได้ก็เบาเธอย้ายเลยมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนเริ่มต้นเพียงล้านละ 3,000 บาทต่อเดือนในปีแรกยื่นกู้เลยที่ www.tsb.or.th หรือแอป MyMo ตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: เบา
3: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วย

0: ียวถูกใจ Perses ยกให้มีโอโกสูตรที่ใช่ของเจ้าเหมียวว
1: ิธี Save Energy แบบสวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
2: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Home Music Day
5: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

เฮฮาเอาเฮ้ยนี่มันจิตวิทยาเธอไม่ได้จะถ่ายนกถ้าแค่หลอกถ่ายฉันอยู่นี่นะโอ้ยตายนอนเกรงในทรายโอ้ยขอสบายเราไม่ต้องรู้สึกเผ็ดแค่เรานอนให้คลื่นซัดเขาก็เอากันเล

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารโดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะ Happy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
1: นี่คือเวลาของ Green News นะคะตามฟังกันต่อกับลิ้นสุที่น่าทองชื่นองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD เขาเปิดรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจฉบับล่าสุดค่ะโดยคาดการณ์นะคะว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลกจะชะลอตัวลงนะคะจากร้อยละ 3.4 ในปี2025หรือร้อยละ 2.8 ในปีนี้ก่อนที่จะฟื้นตัวขึ้นเป็นร้อยละ 3.1 ในปีหน้าถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกจะเริ่มต้นปีนี้ได้แข็งแกร่งกว่าที่คาดการไว้แต่ว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลายเป็นแรงขับเคลื่อนหลักนะคะที่กำหนดแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะโดยแนวโน้มของความขัดแย้งยังคงไม่แน่นอนในขณะที่ผลกระทบทางเศรษฐกิจก็อาจจะยังคงส่งผลต่อไปอีกระยะหนึ่งถึงแม้ว่าความขัดแย้งจะยุติลงแล้วก็ตามค่ะโดย OECD ได้คาดการแนวโน้มเศรษฐกิจโลกภายใต้สถานการณ์พื้นฐานที่การบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านมีแนวโน้มคืบหน้ามากขึ้นนะคะแล้วก็ราคาพลังงานเริ่มปรับตัวลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไปค่ะต้นชั่วโมงหน้าเรายังเจอกันอยู่กับเวลาของ Green Update นะคะ
0: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
2: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดี
3: ๆถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โฟร์แพ็กเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: ซิกรินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเคลือโรงพยาบาลซิกรินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าแห่งนี้Cover Night Live Moonlight Lounge ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวาดวันวา

0: ท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
3: Green Update
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: เรื่องราวของกรีนอัปเดตต้นชั่วโมงนี้ล่ะค่ะติดตามกันต่อกับดินสุทินาทองชื่นที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ค่ะหลังจากที่โดนพายุถล่มปรากฏว่ามีบ้านหลายแห่งเลยนะคะในย่านไอซ์แลนด์เบย์เจอน้ำเสียปนสิ่งปฏิกูลไหลทะลักเข้าท่วมเนื่องจากว่าพายุฝนรุนแรงทำให้ระบบท่อระบายน้ำเสียอุดตันค่ะโดยบริษัทที่ดูแลระบบสาธารณูปโภคเวลลิงตันวอเตอร์บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้ทำงานร่วมกับเจ้าของบ้านเพื่อทำความสะอาดแล้วก็ฆ่าเชื้อนะคะซึ่งก่อนหน้านี้มีรายงานว่าน้ำเสียที่ยังไม่ได้ผ่านการบำบัดหลายล้านลิตรไหลลงสู่ทะเลบริเวณชายฝั่งทางตอนใต้ของเวลลิงตันหลังจากที่ระบบบำบัดเกิดปัญหาถึงจะมีการซ่อมแซมบางส่วนแต่ว่าโรงบำบัดแห่งนี้คาดว่าจะกลับมาใช้งานเต็มรูปแบบได้ในเดือนพฤศจิกายนค่ะเดี๋ยวรอบหน้ากลับมานะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเจอกันอยู่ค่ะ
1: โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป A Time ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: เพื่อนเป็นหมอ
2: กับหมอเพื่อนแพทย์หญิงกอบกุลยาจึงประเสริฐศรี
3: คือเวลาลูกไม่สบายว่าเครียดแล้วนะตอนกินยานี้ยิ่งเครียดกว่าเดิมอีกอะ
2: เพื่อนเองก็เคยเจอคุณพ่อคุณแม่หลายคนที่เครียดเหมือนพี่โบนี่แหละค่ะปัจจุบันทางการแพทย์เราเองก็ยังมียาในรูปแบบเม็ดฟูด้วยนะคะพี่โบซึ่งผลิตมาเพื่อลดปัญหาของการกลืนโดยเฉพาะค่ะ
3: ผมก็เคยได้วันก่อนในปวดหัวนะไปร้านยาเนี่ยเห็นพาราเซตามอลแบบเม็ดฟูขนาด500มิลลิกรัมตัวนี้เนี่ยแค่หย่อนลงน้ำครึ่งแก้วรอละลายจนหมดแล้วก็ดื่มกินง่ายมากไม่ต้องฝืนกลืนเม็ดใหญ่เลยเหมาะสำหรับเด็กตั้งแต่น้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปนะทานได้หาซื้อก็ไม่ยากที่ร้านขายยาทั่วไปแล้วก็ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศเลยครับ
2: แต่ที่สำคัญคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องให้ลูกๆพักผ่อนให้เพียงพอจะได้กลับมาแข็งแรงไวๆ
1: เพื่อนเป็นหมอ
0: โดย Templa Fizz ยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันคือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย
4: ์ Music Day
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

นั่งสบตากับความอ้างว้างมานานทุกวันไม่มีใครท้อจนหลับไปไฟก็ดับ

Flowpack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ 10-13 มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
1: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะทางการจีนค่ะได้แสดงจุดยืนคัดค้านการที่รัฐบาลสหรัฐเตรียมเสนอมาตรการขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศรวมถึงจีนด้วยเพิ่มถึงร้อยละ10หรือร้อยละ 12.5 หลังการสอบสวนซึ่งให้อำนาจรัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ทางการค้าต่อประเทศที่มีแนวปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยอ้างว่าประเทศเหล่านี้ประสบความล้มเหลวในการแก้ปัญหาการบังคับใช้แรงงานคือทางการจีนก็บอกว่าต่อต้านประเด็นการบังคับใช้แรงงานมาตลอดพร้อมกับเรียกร้องให้สหรัฐทำงานร่วมกับจีนในทิศทางเดียวกันรวมทั้งรักษาเสถียรภาพของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่าง2ประเทศต่อไปค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่นะคุณผู้ฟังต้นชั่วโมงเหมือนเดิมนะคะ
0: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: หญิงกอบกุลยาจินประเสริฐศรี
1: ของดองหน่อยไหมเพื่อนเรียวนัวเติมจุลินทรีย์สุด
0: ของหมักดองไม่ได้ดีต่อลำไส้ทุกอย่างนะให้สังเกตคำว่า live and active culture นั่นแปลว่ายังมีจุลินทรีย์ดีมีชีวิตอยู่แต่ถ้าเป็นแบบ shelf stable วางขายนอกตู้เย็นแล้วก็เก็บได้นานอาจผ่านความร้อนจนจุลินทรีย์ดีไม่เหลือแล้วอย่างคอมบูชาบางยี่ห้อมีน้ำตาลสูงจนเกินไปหรือกิมจิในสูตรที่เค็มจัด Acromantia mucinophila แบคทีเรียตัวดีนี้ก็ไม่อยู่แล้วล่ะจ้ะถ้าจะให้ดีต่อลำไส้ต้องหมักจริงมีจุลินทรีย์มีชีวิตไม่หวานไม่เค็มเกินไปแล้วก็ต้องสะอาดปลอดภัยนะจ๊ะดาว
1: เพื่อนนี่ช็อตฟิลตลอดเลย
2: เพื่อนเป็นหมอ
3: โดยพี่ยาไทยกัดบาลานซ์สุขภาพดีเริ่มต้นที่ลำไส้ที่ศูนย์เวชศาสตร์ป้องกันเครือโรงพยาบาลพี่ยาไทยโทร1772ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเฮฟวิต้าเพื่อนคู่คิดเพื่อชีวิตที่ยั่งยืนหาซื้อได้ที่ร้านขายยาใกล้บ้านคุณเทมปลาฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูสำหรับผู้ใหญ่และเด็กโตน้ำหนักมากกว่า34กิโลกรัมเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาซิคารินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิคารินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่นถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Oh, Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Green News โดย
1: แวะฟังกรีนนิวส์ได้กันต่อนะคะกับตินสุทินาทองชื่นกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการของญี่ปุ่นเขาเปิดข้อมูลค่ะค่าจ้างที่แท้จริงของญี่ปุ่นในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้น 1.9% จากเมื่อปีก่อนหน้าคือเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันนะคะในขณะที่บรรดาบริษัทต่างก็เสนอค่าตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อที่จะดึงดูดและก็รักษาบุคลากรที่มีความสามารถโดยค่าจ้างในรูปตัวเงินหรือรายได้เงินสดเฉลี่ยต่อเดือนต่อพนักงาน1คนซึ่งรวมถึงค่าจ้างพื้นฐานและก็ค่าล่วงเวลาเพิ่มขึ้น 3.5% มาอยู่ที่ 312,425 เยนนะคะส่งผลให้ตัวเลขนี้เติบโตเกิน 3% ติดกันเป็นเวลา3เดือนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบกว่า34ปีค่ะช่วงหน้าเรายังเจอกันอยู่เวลาของ Green News ต้นชั่วโมงกลับมาติดตามด้วยกันนะคะ

0: รมทั่วประเทศ
1: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆ
2: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: Music
2: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

Connect สู่การฟัง Green Wave เพลงเพราะระดับ Premium HD บนเว็บไซต์และแอป Airtime ฟังฟินชัดใสทุกที่ทั่วโลก

0: โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
1: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์
0: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ดาวน์โหลดแอป A-Time ฟังฟินสู่การฟัง Green Wave ที่เพราะที่สุดคุณภาพเสียงดีที่สุดในระบบพรีเมียม HD ดาวน์โหลดฟรีที่ App Store และ Play Store

0: Sicarin Surgery Happy Price ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาล Sicarin ใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sofiel แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: วิธี Save Energy แบบ
2: สวัสดีครับต้นธนสิทธิ์ครับวิธีดูแลโลกของต้นก็เหมือนการดูแลเสียงเพลงดีๆสักเพลงนั่นเองนะครับก็คือต้นจะเลือกใช้ทุกอย่างอย่างพอดีและใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆต้นจะเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องเสียงที่ประหยัดพลังงานถ้าไม่ได้ใช้งานก็ปิดทันทีไม่ปล่อยให้กินไฟทิ้งไว้บางวันต้นก็เลือกอยู่เงียบๆฟังเพลงเบาๆชิลๆเปิดหน้าต่างรับลมแทนเปิดแอร์ครับเพราะต้นเชื่อว่าการใช้ชีวิตในจังหวะที่พอดีไม่ใช่แค่ดีต่อใจแต่ยังดีต่อโลกของเราด้วยครับ
1: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
3: ค่ำคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
4: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
3: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพ

0: เมื่อท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษรา King Power ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่วัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชี่โปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดย iHerb ยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะHappy Made นมอัลมอนด์หอมมันอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
3: ต้นชั่วโมงแบบนี้ละค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นมารออยู่แล้วพร้อมกับ Green News ด้วยนะคะกระทรวงมหาสมุทรและประมงของเกาหลีใต้ค่ะเขาประกาศแผนพัฒนาห่วงโซ่อุปทานการส่งออกสาหร่ายทะเลเพื่อรองรับความต้องการจากตลาดโลกที่ขยายตัวต่อเนื่องพร้อมกับตั้งเป้านะคะที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกไปสู่ระดับ 1.8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีภายในปี2573ค่ะคือสาหร่ายทะเลนะคะถือว่าเป็นอาหารทะเลส่งออกอันดับหนึ่งของเกาหลีใต้คิดเป็นสัดส่วนราวๆ1/3ของมูลค่าการส่งออกอาหารทะเลทั้งหมดที่ 3.33 พันล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลเกาหลีใต้นะคะเตรียมที่จะสนับสนุนการขยายกำลังการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลควบคู่กับการบริหารจัดการอุปทานด้วยนะคะเพื่อลดความผันผวนของราคารวมถึงการพัฒนาระบบจัดเก็บและกระจายสินค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นค่ะต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเจอกันนะคุณผู้ฟังเวลาของ Green Update มีให้ติดตามนะคะ
1: โดยถ้าไอต้องไอเหิบยาอมสมุนไพรบรรเทาไอขับเสมหะช่วยชุ่มคอไอเมื่อไรต้องไอเหิบนมอัลมอนด์หอมมันจากอัลมอนด์แท้ไม่เติมน้ำมันไม่แต่งสีและกลิ่นให้คุณอิ่มอร่อยได้สุขภาพ
4: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
5: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
1: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

ให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

0: ซิครินเซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเลือกเครือโรงพยาบาลซิครินใหม่ชาวเกาะไอศกรีมกะทิสดอร่อยหอมมันแบบไทยใกล้บ้านคุณสนใจแฟรนไชส์โทร02-078-1111 Sophie L แผ่นซึมซับปัสสาวะโดยเฉพาะซึมซับทั้งน้ำและกลิ่นแห้งไวสบายใจเรื่องกลิ่น
1: ปวดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทักไลน์ MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: เร่งรีบตองนี
1: ้แก้สอนบัวหลวง
0: ดอกสารพี
1: ดอกพิกุล
0: ดอกมะลิและอื่นๆ
1: รวมกันเป็น
0: ยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: แก้ลม
0: บำรุงหัวใจ
1: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
0: หรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตราห้าหมา
1: อมแล้วชื่น

0: สิ่งดีๆเป็นความสุขได้พี่อ้อยว่าจริงนะคะเลือกสิ่งดีเป็นความสุขได้ก็แฮปปี้เพราะสิ่งดีๆทำให้ความสุขเพิ่มขึ้นเพราะการเลือกสรรมาให้คุณรับประทานคือความสุขของเราจะนำแอปเปิ้ลไซเดอร์ออร์แกนิกจะสเปรย์ทาขนมปังครีมถั่วลิสงครีมแมคคาเดเมียครีมงาดำครีมอัลมอนด์ยิ่งเลือกดีแฮปปี้ยิ่งมีความสุขพบเราได้ที่ www.happymadefood.com
1: อุ๊ยตัวร้อนน่าจะเป็นไข้เดี๋ยวกินยาหน่อยนะ
2: ไม่กินยาได้ไหมมันขม
1: มีไหมนะพาราที่กินง่ายกว่านี้
3: นี่เลยเทมปราฟิสพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูแตกตัวเร็วรสส้มทานง่าย
1: เด็กทานได้ใช่ไหม
3: 500มิลลิกรัมเหมาะสำหรับเด็กที่มีน้ำหนัก34กิโลกรัมขึ้นไปเทมปราฟิสยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมแบบเม็ดฟูเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

8 Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์ Music Day โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ Human Grade คุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

โปรแพคเอเชียเทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10ถึง13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินนก Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Cube Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร

0: ดำหอมงาดำเข้มมีเซซามีนวิตามินและแร่ธาตุ15ชนิดแคลเซียมสูงน้ำตาลน้อยกว่าแลคตาซอยด์ผสมงาดำเข้มโปรตีนจากพืชแพลนเบสประโยชน์ทุกคำแลคตาซอยด์งาดำอร่อยมาก
1: ฉันได้แล้ว
2: ผมก็ได
1: ้ป้าก็ได
3: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: ซื้อเลย
4: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
3: ไปเข้าศูนย์กัน
5: ศูนย
3: ์ศูนย์เปอร์เซ็นต์กับเล็กเตอร์ซอยสูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายประโยชน์เต็มๆจากถั่วเหลืองแท้สูตรศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลทรายแต
5: ่อร่อยมาก
3: ดื่มเล็กเตอร์ซอยสูตรน้ำตาลทรายศูนย์เปอร์เซ็นต์อร่อยเกินต้าน
6: แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ
8: เฮ้ยผัวนี่ผู้ช่วยใหม่ของคุณหอมเจียว
9: ดี
10: คุณมีกินหื่นไหม
9: ไม่มีแล้วพี่อ่ะเต็มเม็ดเหรอ
8: พวกคุณจะทำอะไรกันอ่ะ
11: ขั่วไงถั่วลิสงขั่วหอมเจียวหอมเคี้ยวมันเต็มเม็ดไม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
8: เคี้ยวมันเต็มเม็ด
11: จากไรทิพย
6: ์แม่ครับปวดท้อง
7: เมื่อสงสัยลูกน้อยปวดท้องร้องไม่มีสาเหตุอย่ารอช้าให้โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ช่วยดูแลโดยกุมารแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางเพราะเรื่องปวดท้องของลูกน้อยรอไม่ได้
6: นึกถึงโรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ละครับ

0: บริษัทยูนิชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้โลแลนด์เนเจอร์โค้ดแชมพูปิดผมขาวอ่อนโยนจากธรรมชาติด้วยพลังสารสกัดข้าวหอมนิ้นย้อมบ่อยก็มั่นใจผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากผู้เชี่ยวชาญด้านผิวหนังปราศจากแอมโมเนียเพราะเป็นธรรมชาติมันเลยดีปิดผมขาวแนบสนิทสีติดนาน42สระปิดผมขาวอย่างอ่อนโยนสนิทถึงโคนผมด้วยขวดปลายแหลมสะดวกง่ายบำรุง2เท่าผมนุ่มไม่แห้งเสียสระเลยด้วยโลแลนด์เนเจอร์โค้ด

0: ชาประเทศไทยจำกัดอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช
1: ้ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู้
2: พี่เป็นคนดูแลตัวเองดีมากๆงูสวัสดมันมาแบบไม่ทันให้พี่ได้ตั้งตัวเลยเจ็บเหมือนถูกไฟฟ้าเป็นร้อยโวลต์ช็อตถ้าพี่รู้จักวัคซีนเร็วกว่านี้โรคนี้มันคงไม่เกิดขึ้นกับตัวพี่
3: งูสวัสดวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีน
4: เนื้อหานี้มาจากประสบการณ์จริงวัย50บวกอย่ารอป้องกันได้ด้วยวัคซีนโปรดปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำเกี่ยวกับวัคซีนลดความเสี่ยงการเกิดงูสวัสดควรดูแลสุขภาพให้แข็งแรงพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายสม่ำเสมอหลีกเลี่ยงภาวะเครียด
1: ด้วยวัตถุดิบชั้นดีพิถีพิถันทุกขั้นตอนโฮมี่หอมกรอบทุกชิ้นอร่อยคู่ไปกับคุณมากกว่า25ปีโฮมี่อร่อยใครๆก็รู
5: ้ Inspiration จากป้าจีอัชราพันธ
6: ์ต้องรักตัวเองและเห็นคุณค่าของการเกิดมาของเราคุณค่าของการมีชีวิตอยู่ร่างกายเราจิตใจเราทำอะไรได้เยอะแยะจัดการตัวเราให้ฟิตอินกับทุกอันแต่ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องรู้จักทุกเรื่องถ้าอะไรที่เรามีหน้าที่ที่จะต้องทำที่จะต้องช่วยเหลือเราทำอะไรทุกอย่างให้เต็มที่แต่ถ้าเกิดไม่ใช่เราไปจัดการอะไรไม่ได้ใช้ตัวเองอยู่ในสเกลชีวิตที่กำลังดี
7: ครับInspire Day เปิดมุมมองใหม่ค้นหาความหมายของแรงบันดาลใจไปกับดีเจอั๋นภูวนาทุกคืนวันพุธ 3:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ Green Wave 106.5 FM on air ทาง Facebook Green Wave 1065และ YouTube Ethan โดย Mom Choice อาหารแมวเกรด Holistic คัดสรรวัตถุดิบดุจรักจากแม่ Mom Choice เพราะรักที่ดีมีทางเลือกเสมอ

0: Green Wave เพลงดีๆกับความรู้สึกดีๆคอมมูนิตี้ที่ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อมสนใจลงโฆษณาติดต่อ02-669-9461
1: แกงเขียวหวานแกงไก่แกงเผ็ดขาหมูกระเพราปลาทอดผัดพริกแกงคั่วกลิ้งไก่ทอดหาดใหญ่ต้มยำปลากระป๋องหมูเห็ดเป็ดไก่เนื้อย่างไก่ย่างขาหมูต้มเลือดหมูไม่ว่าจะอะไรเนี่ยก็กินกับข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตได้อร่อยแถมมีประโยชน์ด้วยเพราะไม่ว่าจะน้ำตาลน้อยมีกากใหญ่ไขมันต่ำมีโปรตีนโซเดียม 0% คอเลสเตอรอลก็ 0% มีเบต้ากลูแคนก็อยู่ในข้าวโอ๊ตหุงแมคการ์เร็ตไม่เชื่อก็ลองเข้าไปดูได้ที่เพจแมคการ์เร็ต
2: เมื่อสุขภาพคือสิ่งสำคัญและการผ่าตัดคือทางออกที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คุณต้องการความมั่นใจในทุกขั้นตอนใช่ไหมโรงพยาบาลศิครินทร์เข้าใจจึงได้ออกแบบโปรแกรมผ่าตัดที่ทำให้การตัดสินใจเป็นเรื่องที่ง่ายและสบายใจยิ่งขึ้นเรามีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการและเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยโทรปรึกษาเราได้ที่1728
3: ศิครินทร์เซอร์เจอรี่แฮปปี้ไพรส์ผ่าตัดไม่บานปลายเลือกโรงพยาบาลที่คุณไว้ใจเรียกเครือโรงพยาบาลศิครินทร
4: ์สวยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโล่ลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโล่โทร1501ประกันติดโล่โดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล่

0: วยรายวันแต่ยังโชคดีฟังไม่ผิดเพราะซื้อประกันรถคนบ้านพ.ร.บ.ที่ประกันติดโลกลุ้นโชคดี2ชั้นโชคดีมีประกันโชคดีได้ลุ้นรางวัลทุกเดือนตลอดปีกว่า2ล้านบาทประกันติดโลโทร1501ประกันติดโลโดยเงินติดล้อเป็นเพียงในหน้าประกันเท่านั้นติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ประกันติดโล
1: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร024607717

การบินไทยกลับมาแล้วรักคุณท่าฟ้า2569ฉลองครบรอบ66ปีจัดเต็มกับโปรโมชั่นจัดเต็มบัตรโดยสารราคาพิเศษเปิดตัวเส้นทางบินใหม่แพ็คเกจทัวร์สุดคุ้มและสิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก ROP เปิดตัวมาสคอตครั้งแรกที่จะมาเติมรอยยิ้มให้คุณทุกเส้นทางสนุกกับกิจกรรมและของรางวัลมากมายตลอดงาน 4-7 มิถุนายนนี้ณ Sphere Gallery 1ชั้น M ศูนย์การค้า M Sphere การบินไทยรักคุณเท่าฟ้า

0: ระคายเคืองคอเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอคาเมโลซานเอ็มเจ็บครับ
1: เจ็บคอ
0: จากการอักเสบในช่องปากและลำคอเลือกใช้คาเมโลซานเอ็มคาเมโลซีคาเมโลซาน
2: ขายค่ะขายความรักมือสองสภาพดีมากตำหนิเล็กน้อยชอบบ่นชอบประชดชอบจำเรื่องเก่าใช้งานมา5ปีไม่มีมือที่3พังเองล้วนๆแต่ใช้ไปนานๆระบบความสัมพันธ์จะรวนไม่รู้ตัวและรับคืนไม่ได้เพราะต่างคนต่างหมดใจคลับ Friday สุขนี้4ทุ่มตอนจุกจิกจนรักจบฟังเรื่องราวจนจบกันได้ที่ Green Wave 106.5 FM และแอป A Time ฟังฟินแชร์เรื่องราวมาก่อนที่ Facebook Club Friday Fan Page
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเบลล่าเลิฟสุดๆเมื่อเริ่มเจ็บคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
4: นี่คือเวลาของ Green Update นะคะมารออยู่แล้วกับตินสุทินาทองชื่นอินเดียค่ะเขาประกาศเปิดตัวโครงการระยะเวลา2ปีเพื่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีขนส่งด้วยพลังงานสะอาดในวงเงินงบประมาณกว่า 95,850 ล้านรูปีหรือประมาณ 39,000 ล้านบาทซึ่งจะจัดสรรเงินอุดหนุนให้เจ้าของรถบรรทุกแล้วก็รถโดยสารประจำทางในกรุงนิวเดลีที่ลงทะเบียนเปลี่ยนรถคันเก่าเป็นรถรุ่นใหม่โดยเฉพาะรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ค่ะโดยรัฐบาลกลางจะสนับสนุนเงินอุดหนุนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ5สำหรับเงินกู้ระยะเวลา5ปีพร้อมกับบัตรส่วนลดเชื้อเพลิงรายเดือนรวมไปถึงเงินช่วยเหลือแบบจ่ายครั้งเดียวสำหรับการซื้อรถยนต์ไฟฟ้าโดยหวังว่าโครงการนี้จะช่วยลดการปล่อยมลพิษจากยานพาหนะแล้วก็เสริมสร้างคุณภาพอากาศทั่วกรุงนิวเดลีให้ดีขึ้นค่ะรอบหน้าเรายังเจอกันอยู่อีกชั่วโมงเดียวนะคะ
3: Green Update โดยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวผลิตจากหอยนางรมแท้กลิ่นหอมอร่อยคู่ครัวไทยกว่า40ปีเมื่อเริ่มเจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคออย่ารอให้เป็นหนักใช้คามิโลซานเอ็ม
5: Green Wave เพลงดีดีกับความรู้สึกดีดี
6: ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด
3: โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

0: จริง
1: ๆให้การฟังเพลงโปรดของคุณคมชัดทุกความหมาย Connect ผ่าน Android Auto หรือ Apple CarPlay บนรถยนต์เปิดแอป A-Time ฟังฟินชัดใสระดับ Premium HD

โดยซีคอนตัวจริงเรื่องสร้างบ้านที่คุณวางใจได้สร้างได้อย่างที่ฝันสร้างบ้านกับซีคอนโทร1391อย่าเฉยกับอาการชาใช้รีบีฟอร์ดวิตามิน B1 6-12รักษาอาการเหน็บชาจากการขาดวิตามิน B ProPack Asia เทคโนโลยีการผลิตแปรรูปและบรรจุภัณฑ์10-13มิถุนายน Impact เมืองทองธานีอาหารแมวกินโนะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหารถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุด Music Day รู้สึกดีกับเพลงดีๆต่อเนื่องทุกเสาร์อาทิตย์โดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโพรโพลิสสูตรกระชายขาวผสม2 สารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว

วดหัวเรื่องบินค่าไฟหายจำวันจ่ายไม่ได้ไฟดับไม่รู้จะบอกใครเจิดจ้ามาแล้วให้ MEA e-service พลังดีๆที่เจิดจ้าจัดให้เลยจะเจิดจ่ายบินค่าไฟง่ายๆคลิกแอป MEA Smart Life จะเจิดแจ้งไฟดับหรือรับข่าวสารทัก LINE MEA Connect หรือจะเจิดจบทุกงานบริการไฟฟ้าเข้าเว็บ mea.or.th เลย MEA e-service การไฟฟ้านครหลวงในมือคุณ

0: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
1: ๆ What makes a thinking school student unique?
2: We ask questions and think why.
3: We listen to different ideas and look for the reasons behind them.
4: That's how we learn to think for ourselves.
0: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ช่วงเวลาของผิวหน้ากับฮาร์โมนิก้าผลิตภัณฑ์เติมเต็มผิวรูปแบบฉีดให้ผิวแน่นที่คลินิกความงามใกล้บ้านอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับเครื่องมือแพทย์ก่อนใช้ให้ใช้โดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมเท่านั้นผลลัพธ์ที่ได้ขึ้นอยู่แต่ละบุคคลบริษัท LV Pharmaceutical ประเทศไทยจำกัดโทร

ื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.ส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond

0: ทุกที่นั่งอย่างรวดเร็วแล้วไปปล่อยพลังความฟินทะลุแร้งกับศิลปินตัวแรงพบกับ Trinity, Pixie, Proxy, Perseus, Lycan, Jasper, Felix, Dex, Clover, Triple E และ Fairwick แล้วเจอกัน6มิถุนายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ
1: ์สนับสนุนโดยถั่วโก๋แก่มันทุกเม็ดอร่อยเคี้ยวเพลินแถมมีประโยชน์ตอบโจทย์คนทุกเจนโก๋แก่มันทุกเม็ดมันทุกโมเมนต์สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆดีหน้านมถั่วเหลือง It's that good ให้สิ่งดีๆมันต้องดีหน้าเป็นครอบครัว Post Family และเพลินได้เกินคุ้มสิทธิพิเศษจากไปรษณีย์ไทยสมัครที่ LINE @Thailand Post จุฬาเฮิร์บสวยจบครบทุกสภาพผิวครีมซองขวัญใจคนไทยใช้ดีจนต้องบอกต
2: ่อขอพรองค์ซือกงเทพเจ้าแห่งการคุ้มครองปัดเป่าโรคภัยติดตามได้ในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Dudi Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
3: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทและ Hilux Travel Greater Together
4: วิธี Save Energy แบบ
5: สวัสดีครับผมเบนชลาทิตนะครับวิธีประหยัดพลังงานในแบบผู้บริโภคยุคใหม่ของผมนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกซื้อเลยนะครับเบนก็จะดูว่าของชิ้นนั้นเนี่ยมีฉลากประหยัดไฟเบอร์5หรือเปล่าแบรนด์นั้นๆเนี่ยเขาใส่ใจสิ่งแวดล้อมแค่ไหนนะครับใช้วัสดุรีไซเคิลหรือเปล่าผลิตด้วยพลังงานสะอาดหรือยังแฟชั่นกับฟังก์ชันเนี่ยมันสามารถไปด้วยกันได้นะครับผมว่าการช็อปอย่างมีสไตล์และก็มีจิตสำนึกเนี่ยเป็นสิ่งที่คูลที่สุดของคนในยุคนี้เลย
6: ดูแลโลกดูแลใจไปกับ Green Wave มีความสุขทุกวันนะครับ
7: ค่ําคืนใต้แสงจันทร์เรื่องราวของพวกเธอกำลังจะถูกเล่าในเล้าไทยนี
8: ้ Cover Night Live Moonlight Lounge
7: ปล่อยใจไปกับเสียงร้องของสองพี่น้องไอคอนเสียงคุณภาพวานวันวาน

0: และท่วงทำนองของพวกเธอเนรมิตช่วงเวลาสุดพิเศษ1สิงหาคมนี้ที่โรงละครอักษราคิงพาวเวอร์ลุ้นบัตรฟรี Green Wave 106.5 FM ลงทะเบียน airtime.live/greenwave
1: โดยร้านซักผ้าพี่หัวซักอบจบที่เดียวบ้านและสวนแฟร์ช้อปปิ้งวีค 20-28 มิถุนายนนี้ที่ Impact ใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอมง่ายชุ่มคอไม่เติมน้ำตาลโยเกิร์ตดัตชีโปรไบโอติกกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้และอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: Green News โดยยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบส่องกล้องต้องโรงพยาบาลสินแพทย์ทั้ง7สาขาใกล้บ้านคุณ
3: มารออยู่แล้วค่ะดิฉันสุทินาทองชื่นและเวลาของ Green News ด้วยนะคะเงินวอนของเกาหลีใต้มีรายงานว่าอ่อนค่าลงอย่างมากถ้าเทียบกับดอลลาร์สหรัฐในการซื้อขายล่าสุดนี้เนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางค่ะโดยทางการเกาหลีใต้บอกว่าจะเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นตลาดตราสารหนี้แล้วก็ตลาดอัตราแลกเปลี่ยนในประเทศอย่างใกล้ชิดแล้วก็จะดำเนินมาตรการเพื่อควบคุมความผันผวนที่รุนแรงเกินไปโดยเงินวอนเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 1,530 วอนต่อดอลลาร์ระหว่างวันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่31มีนาคมขณะที่ราคาปิดยังคงอยู่เหนือระดับสำคัญทางจิตวิทยา 1,500 วอนต่อดอลลาร์ต่อเนื่องเป็นวันที่13ติดต่อกันค่ะรอบหน้ายังคงมี Green News ให้ติดตามกันอยู่กับคุณแพรไพลินธรรมนาวันนะคะ
1: โดยเมื่อมีอาการจากแมลงกัดต่อยนึกถึงยาน้ำมันผสมเสลดพังพรตราแม่กุหลาบกลิ่นหอมเย็นและ

ถึงวันหยุดเพลงเพราะที่ Green Wave ก็ไม่เคยหยุดโดยมองชูอาหารแมวเกรดพรีเมียมทำจากเนื้อแท้ฮิวแมนเกรดคุณค่าสารอาหารครบถ้วนไม่เค็มขนสวยสุขภาพดีและถ้าเริ่มมีอาการ นึกถึงโปรโพลิสสูตรกระชายขาวผสมสองสารสกัดเข้มข้นไว้ในขวดเดียว